พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติ๊กเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จิน

ตนาการของน้องๆเลยเพราะจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวเลยโบของพี่โบแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์พิมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ูคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่ตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กัน

กรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

ไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกัน

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงาน

0: ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอดดีประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภทVariable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชบุตรสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุตรสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ลายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่น

0: อันแรงกล้าก่อให้เกิดพบคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
4: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
5: เจ็บนะ

0: ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
1: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
2: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
3: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

0: ื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะ

ค่ะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยเบาๆสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วทำทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: สิบห้านาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
6: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
6: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่เออ
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
6: นี
5: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ Line เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ

0: ตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดออกเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
9: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
1: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
9: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
0: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลย
9: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาล

0: บาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรดาร์นะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนหรอกครับหลักการก็คืออย่าให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือซะนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี้ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: red
1: green
2: และ yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
1: การคูณถึงสวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
4: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี red green yellow
0: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
1: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
7: 1 2 3 Let's go

0: องกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
1: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คื

0: เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนเป็นนับหนึ่งคิดด้วยนะ
1: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
0: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับหนึ่งกับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
1: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ดิฉันปามสวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับและวันนี้นะครับพบกับวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยครับพบกับทิชปาล์มนะครับและวันนี้ทิชปาล์มจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอเรื่องอะไรจะมาสอนเด็กๆเรามาติดตามกันเลยครับ Look at the pictures เด็กๆครับดูที่รูปภาพนะครับคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นักเรียนยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองออกเสียงตามและก็มาเรียนรู้กันว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเด็กๆลองเดาดูสิครับใครเดาได้ไหมยังไม่เป็นไรงั้นลองออกเสียงตามทิชปาล์มก่อนนะครับนักเรียนแปลทางด้วยนะครับ appearance
1: appearance
0: appearance
1: appearance
0: คำนี้นะครับเป็นคำที่มีความหมายว่าสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราเนี่ยอะไรที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่า appearance ลองออกเสียงพร้อมกันครับ
1: appearance
0: appearance
1: appearance
0: appearance ซึ่งมีรากศัพท์คือคำว่า appear ก็มีแปลว่าปรากฏนั่นเอง appear appearance โอเคครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราที่เราปรากฏให้คนอื่นได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างคำคุณศัพท์ครับผมแน่นอนเลยเป็นคำคุณศัพท์ที่เราเรียนกันมาแล้วหรือว่าเป็นคำใหม่นั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเราจะได้เรียนรู้กับเกี่ยวกับคำศัพท์ของ family membersนักเรียนยังจำได้ไหมครับ Family Members ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่ทีเชอร์จะสอนได้นะครับจากนั้นนะครับเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆจากนั้นจับใจความและนำไปทำกิจกรรมที่ทีเชอร์จะนำมาวันนี้นะครับจากนั้นเด็กๆ เนี่ยสามารถพูดขอและให้ข้อมูลได้รวมถึงการออกเสียงบอกความหมายได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูกันเลยครับว่าคำแรกของ Family Membersที่เราเรียนกันแล้วคือคำว่าอะไรเด็กๆดูรูปแรกเลยนักเรียนปลายทางลองเดาดูคำศัพท์ดูนะครับว่าคำแรกรูปแรกของเราที่เป็นรูปคุณตาเนี่ยออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษถูกต้องเลยครับออกเสียงเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้คือการลงเสียงหนักนะออกเสียงพร้อมกันครับดังๆครับVery good. Grandfather. ต่อไป next.
1: Grandmother.
0: ก็มีความหมายว่าอย่างไรครับคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองครับส่วนรูปแรกนั้นก็คือคุณปู่หรือคุณตาสามารถเรียกได้อย่างเดียวกันเลยไม่ยากเลยนะครับไปต่อเลยรูปนี้
1: Father.
0: Father.Next.
1: Martyr.
0: Martyr.
1: Martyr.
0: คุณพ่อและคุณแม่นั่นเองครับหรือสามารถเรียกว่า Dad หรือ Mom ก็ได้เรียกสั้นๆนะแต่ว่าถ้าเป็นคำเต็มๆของเขาก็คือ Father and Martyr. ไปต่อเลยรูปนี้พี่ชายหรือน้องชายเราสามารถเรียกได้คำเดียวเลยก็คือ
1: Brother.
0: และอีกคำหนึ่ง
1: sister
0: sister มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: พ
0: ี่สาวหรือน้องสาวถูกต้องแล้วครับมาดูเด็กๆยังจำคำว่า family tree ได้ไหม family tree คือการที่เราจะมาเรียงลำดับแผนผังครอบครัวของเราหรือของคนอื่นที่เราเรียนรู้กันมาดูของคนนี้บ้างคนนี้เป็นใครนะBetty's family Betty's family เป็นครอบครัวของใครครับ
1: Betty
0: เรามาดูกัน How many people are there in her family Teacher ถามว่า How many people are there in her family Her ในที่นี้คือ Teacher หมายถึงใครครับ Her ในที่นี้ Teacher ถามถึงใครของเบ็ตตี้นั่นเองครับเบ็ตตี้เนี่ยมีสมาชิกครอบครัวทั้งหมดกี่คนครับ
1: six
0: people ใช่ไหมครับ one two three four five six ไปดูกันเลยว่าถู

0: ต้องไหม There are six people in her family เด็กๆครับเดี๋ยวที่เชิญจะถามและเด็กๆตอบนะ How many people are there in her family
1: There are six people in her family
0: Very good There are six people in her family Her ในที่นี้หมายถึงใครครับ Her ในที่นี้หมายถึงใครเอ่ยพูดเลยพูดเลย
1: Betty
0: โอเค very good สรุปแล้ว family tree ของ Betty เนี่ยมีครอบครัวทั้งหมด6คนถูกต้องแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อเลยดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นเด็กๆจำได้ไหมชื่อเรื่องของเราคือ appearance ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมครับหรือลักษณะท่าทางเด็กๆครับวันนี้เราจะมาดูเด็กๆจำได้ไหมว่าเนี่ยลักษณะท่าทางของแต่ละคนเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยมาดูกันเลยนะครับ Peter is Betty's father ออกเสียงพร้อมกันครับ Peter is Betty's father
1: Peter is Betty's father
0: พ่อของ Betty ชื่ออะไร Peter โอเคเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่าปีเตอร์เนี่ยไหนลองเดาดิเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าปีเตอร์เนี่ยมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงใครพอรู้ไหมยังไม่รู้แน่นอนงั้นเรามาดูกันต่อเลยนะไปดูกันเลยนะครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นใครคนนี้นี่เองครับปีเตอร์พ่อของเบ็ตตี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆครับทีเชอร์จะถามว่า who is peterออกเสียงพร้อมกันครับ Who is Peter
1: Who is Peter
0: Who is Peter
1: Who is Peter
0: เมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าปีเตอร์เป็นพ่อของเบ็ตตี้เราจะตอบว่าแบบนี้ครับ He is Betty's father
1: He is Betty's father
0: ดังๆครับ
1: He is Betty's father
0: กลุ่มนี้ตั้งใจหน่อยที่เชิญจะถามนะ Who is Peterอย่าลืมตัวนี้ครับมีสีด้วยออกเสียงนะ Who is Betty's father
1: Who is Betty's father
0: Who is Betty's father ก็คือเขาคือพ่อของ Betty เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆเห็นไหมครับ apostrophe s ของเราตรงนี้ไม่มีความหมายนะเด็กๆมีความหมายว่าของถ้าเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้มีความหมายว่าของเด็กๆลองแปลประโยคนี้หน่อยครับเขาคือพ่อของเขาคือพ่อของเบ็ตตี้ถูกต้องแล้วครับเด็กๆอย่าลืมนะ apostrophe s ของเรามีความหมายว่าอะไรนะตรงนี้นะครับอยู่หลังชื่อใครให้มีความหมายว่าของเป็นของคนนั้นเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปนะต่อไปนะครับ What is he look like ออกเสียงพร้อมกันครับ What is he look like
1: What is he look like
0: คำถามนี้ก็คือทีเชอร์ถามว่าแล้วเขาคนเนี้ยเขามีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบเลยครับ
1: He is tall. He
0: has got short hairเด็กๆลองบอกหน่อยครับบอกเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรครับ
1: เขาต
0: ั
1: วส
0: ู
1: ง
0: และผมสั้นก็นี่ไงครับ short hair เขามีตรงตามรูปไหมครับ short hair เขามีผมสั้นหรือผมยาวครับผมที่สั้นนั่นเองครับเด็กๆลองตอบทีเชอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ Who is PeterHe is Betty's father. เขาคือพ่อของ Betty นั่นเองและอีกหนึ่งคำถามครับ What is he look like?
1: He is tall.
0: He has got short hair. เขาเด็กๆสามารถบอกได้อีกหลายอย่างเลยนะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาประมาณนี้เด็กๆสามารถบอกถึงดวงตาบอกถึงจมูกว่าเขามีจมูกใหญ่หรือตาที่เล็กอะไรแบบนี้สามารถบอกได้ มาเรียนรู้กันต่อเลยเด็กๆดูตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกเขาว่า he has got short hair ใช่ไหมครับอะไรเป็น adjective บ้างครับประโยคนี้ he has got short hair adjective คืออะไรครับคำคุณศัพท์คือ short ถูกต้องครับมีความหมายว่าสั้นอะไรสั้นครับแล้ว hair เห็นไหมครับบวกกันแล้วเป็น he has got short hair นั่นเองออกเสียงประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกัน
1: he has got short hair
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1
1: he has got short hair
0: he has got ตามด้วย adjective และก็ตามด้วยคำนามสามารถบอกได้เลยไปดูกันต่อเลยBetty, sorry, Mary is Betty smarter. ข้อที่สองนะออกเสียงพร้อมทีเชอร์นะ Mary is Betty smarter.
1: Mary is
0: Betty smarter.
1: เด
0: ็กๆเห็นไหมค่อยๆแบ่งประโยคไปก็ได้นะครับ Mary isBetty smarter ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรMary คือแม่ของ Betty เพราะฉะนั้นแล้วแม่ของ Betty คือใครครับ
1: Mary
0: ไปดูกันเลยนะครับว่า Mary จะมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองดูที่รูปนะครับ look at picture นะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาให้แล้วไปดู who is Mary ตอบเลย
1: she is Betty's mother
0: Mary คือใครครับ
1: แ
0: ม่ของ Betty เริ่มง่ายขึ้นแล้วต่อไป What is she look like? What is she look like?
1: She has got long hair
0: ถูกต้องหรือเปล่านะเรามาเช็คกันเลยนะเช็คคำตอบเลยนะว่า She is short เขามีรูปร่างลักษณะที่ไม่สูงก็คือตัวเล็กตัวเตี้ยนะแต่ยังไงต่อครับShe has got long hair. She has got long hair คืออะไรฮะเขามีผมที่ยาวไปดูกันต่อเลยจำประโยคนี้ไว้นะไปดูกันเลยครับ adjective ของเขาคืออะไรครับฟังนะ She has got long hair.
1: Long
0: ซึ่งมีความหมายว่าย
1: าว
0: อะไรยาวครับในประโยคนี้ผมลองแฮก็คือผมยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือ she has got long hair เด็กๆนะครับต้องบรรยายนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรให้ได้อย่างน้อย1ประโยคนะต่อไปไปเลยคนนี้รู้ได้ยังไงว่าชื่อแจ็ค
2: ผมร
0: ู้
2: ล่วงหน้า
0: โอเคเขาชื่อแจ็คครับ who is jackลองอ่านดูก่อนลองอ่านดูก่อน Who is Jack เด็กๆตอบเลยครับ He is Betty's brother เด็กๆลองแปลประโยคนี้ให้ทีเชอร์หน่อยเขาผู้ชายทำไมครับเขาคือน้องชายของ Betty นักเรียนปลายทางตามให้ทันนะครับเขาคือน้องชายหรือพี่ชายของเบ็ตตี้เรากำลังกล่าวถึงพี่ชายน้องชายของเบ็ตตี้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยครับว่าลักษณะของเขามีอย่างไร What is he look like? What is he look like?
1: He is tall
0: and
1: he has got short hair
0: He is tall and thin ใครจำได้มั่งว่าคุณศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร tall คืออะไรเอ่ย
1: ส
0: ูงและอะไรครับและ thin คือ thin ผอมนั่นเองครับเขามีรูปร่างที่สูงและผอมจากนั้นไปดูเรื่องผมของเขาครับ He has got short hair มาดูเลย adjective ของเขาคืออะไรครับ He has got short hair
1: short
0: ถูกต้องครับ short hair เพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ออกเสียงว่า He has got short hair very good ไปดูกันต่อเลยเป็นใครครับเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเอาซินดี้หรือจอนไปดูจอนกันก่อนเลยนะจอนทำไมไม่มาเรียกหน่อยจอนจอนมาแล้วโอเคเป็นใครเอ่ยลองเดาดูก็ได้แล้วเห็นไหมอาทิเชอร์จะถามว่า Who is John ลองใช้ประโยคนั้นตอบดู He is Betty's grandfather อีกรอบครับ He is Betty's grandfather ไปดูกันเลยใช่ไหมถูกต้องครับ Who is John He is Betty's grandfatherเขาเป็นใครครับจอนเป็นใครเอ่ยเป็นปู่หรือตาของเบ็ตตี้โอเคเด็กๆเริ่มจับได้แล้วนะเรื่องการเรียนของเราในวันนี้ไปดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถามเกี่ยวกับอะไรต่อครับลักษณะนะไปดูกันลักษณะ What is he look like มาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณตาจอนเนี่ยมีลักษณะอย่างไร He is thin and tall เขามีรูปร่างที่ผอมและสูงและก็อะไรครับเกี่ยวกับทรงผมเขามีผมสีขาวนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่า white นะก็เป็นคุณศัพท์เหมือนกันบอกสีได้เหมือนกันนะครับและอะไรครับมีหูที่ใหญ่นั่นเองครับนี่ลักษณะถูกต้องไหมถูกต้องงั้นเราไปต่อเลยนะเป็นของใครครับคนสุดท้ายคุณยายแซนดี้คุณย่าคุณยายแซนดี้นะมาดูกันเลยนะครับว่าซินดี้เนี่ยเขาเป็นใคร Who is Cindy ตอบเลยShe is Betty's grandmotherเด็กๆลองถามทีเชอร์กลับหน่อยครับว่าคุณยายซินดี้เขาคือใครด้วยประโยคนั้นครับ 3 2 1
1: Who is
0: Cindy
1: Who is Cindy
0: She is Betty's grandmother เขาคือคุณย่าหรือคุณยายของเบ็ตตี้นั่นเองครับเด็กๆลองถามทีเชอร์ด้วยประโยคต่อไปเลยครับ3 2 1
1: What is she look like?
0: She is thin. She has got gray hair and a big nose. เด็กๆมาเช็คคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เชอร์บอกว่าเขามีลักษณะที่ผอมครับและเขามีผมสีเทานั่นเองและก็มีจมูกที่ใหญ่ถูกไหมถูกไหมนั่นแหละใหญ่ของที่เชอร์แล้วเด็กๆครับไปดูกันว่าทีเชอร์เตรียมกิจกรรมอะไรมาเด็กๆลองออกเสียงช่วงนี้หน่อยครับ Let's practice นั่นก็คือการฝึกนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้ทีเชอร์จะเตรียมครอบครัวของใคร Family Tree ของใครมาเรามาดูกันเลยจากนั้นนะเด็กๆดู Kim's family ออกเสียงครับ
1: Kim's family
0: เห็น apostrophe s ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว apostrophe s มีความหมายว่าอย่างไร ครอบครัวของคิด

0: ครอบครัวของคิมอ่ะเด็กๆดูว่าคิมอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่เองเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะที่เปียผมอยู่เด็กๆลองดูครับว่า how many people are there in her family ตอบครับ how many people are there in her family ลองนับดูกี่คนครับ seven peopleThere are seven people in her family นะมี7คนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับลองออกเสียงคำถามพร้อมทีเชอร์และจากนั้นเด็กๆจะได้นำไปฝึกกันนะประโยคแรก How many brother does Kim have ออกเสียงครับ
1: How many brothers does Kim have
0: ออกเสียงทีละกลุ่มครับกลุ่มนี้เริ่ม
1: How many brothers does Kim have?
0: ต่อไปประโยคกลุ่มนี้ครับ
2: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มนั้นครับ
3: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มนู้นกลุ่มสุดท้าย Das กลุ่มสุดท้ายต้องฟังทีเชอร์เยอะๆนะพร้อมกันใหม่ครับ How many brothers does Kim have?
1: How many brothers does Kim have?
0: ต่อไปข้อที่2ครับเปลี่ยนจาก brother เป็น sister ออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องเลย 3 2 1ไม่รู้เรื่องเลยพร้อมกันครับ
1: How many sisters does Kim
0: have? คำถามนี้เขาถามเกี่ยวกับใครครับพี่สาวหรือน้องสาวของคิมนั่นเองนักเรียนก็นับดูนะต่อไปครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ทีเชอร์ถามไปแล้ว How many people are there in her family? เขาถามเกี่ยวกับใครครับ How many peopletุกคนในครอบครัวเลยสมาชิกในครอบครัวของคิมมีกี่คนเด็กๆสามารถตอบได้เลยด้วยประโยคนี้ครับ There are จุดๆ people พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ Are you ready
1: Yes
0: Are you ready
1: Yes
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่สนทนาได้เลยครับ

0: 4 time is up โอเค very good students ต่อไป back to your seat in 5 4 3 2 1 โอเค very good เด็กๆครับทีเชอร์ขอเลือกโอเคปิ่นกับเมทันมาออกมาลองนำเสนอครอบครัวนี้ดูแนะนำตัวก่อนลูกหนูชื่อปิ่นอยู่ป.3หนูชื่อเมทันอยู่ป.3แนะนำตัวกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยหนูชื่ออะไรคะ
1: My name is Mechan
0: Okay
1: My nickname is Bin
0: เด็กๆเงียบหน่อย Hello Sit properly Sit properlyนักเรียนปลายทางเขากำลังฟังเพื่อนมาอยู่แนะนำตัวใหม่ครับ What's your nickname
1: My nickname is Mechan My nickname is Bin
0: โอเคต่อไปมาเริ่มกันเลยครับลองตั้งคำถามและตอบเริ่มครับ
1: How many butter does Kim have she has two brothers
0: very good ปิ่นถามบ้างครับถามกลับอีกที
1: How many sister does Kim has he has
0: จำได้ไหมว่าถ้าไม่ม
1: ี no
0: very good เก่งมากอีกรอบครับ again please she has
1: no sister
0: she has no sisters เติม s ด้วย
1: no sisters
0: ต่อไป
1: how many people
0: are there in
1: her family
0: There are
1: 7 people
0: very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณนะครับอีกคู่หนึ่งก็ได้touch your ear touch your ear 3 2 1เห็นเซฟเชฟกับนาวาเหรอเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะลูก What's your name Snail โอเคเดี๋ยวมีอีกไม่ต้องกลัวแนะนำตัวกับเพื่อนปลายทางนะ What is your nickname
2: My nickname is Snail
0: And you
3: My nickname is Chef
0: Let's go
2: How many brothers
0: เติม S ด้วย
2: How many brothers does Kim have
3: She has
0: She has

0: butter
1: เติม S ด้วยโอเค
0: How many sisters sister does Kim have?
2: She has no sister
1: เติม S ด้วย
2: No sisters How many people are there in her family?
0: There are7 people
1: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนครับขณะนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถนำนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้นะครับที่เชื่อจะขออีกคู่หนึ่งเอาต้นกล้ากับเซอร์กิตครับโอเคอ่านแล้วแนะนำตัวให้กับเพื่อนปลายทางนะครับ What is your nickname
3: My nickname is Circuit. My nickname is Ka.
1: Okay, let's go.
3: How many brothers does Kim have? She has two brothers.
1: And you? ถามต่อเลย
4: ข้อหนึ่ง
1: Number two.
3: How many sisters does Kim have?
0: She has.No sister.
3: How many people are there in her family?
0: There are 7 people.
1: Okay, very good. ตบมือให้เพื่อนครับ Thank you very much. ต่อไปเด็กๆครับนักเรียนนะครับจะได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่5และใบงานที่6เราจะทำคู่กันเด็กๆ เปิดไปเลยครับหน้าไหนเอ่ยไหนใครลองบอกทีเชอร์ได้ครับว่าหน้าไหนบ้าง Very good หน้าที่37และ38นักเรียนเปิดขึ้นมาได้เลยครับ Open page 37 and 38เอาละครับเด็กๆ เปิดใบงานที่5นะใบงานที่5เขาจะมีกี่ข้อความครับกี่ข้อเอ่ยใบงานที่5มีกี่ข้อครับ6นะครับเด็กๆจะต้องอ่านข้อความเหล่านี้และนำไปวาดรูปในใบงานที่6นั่นเองเด็กๆครับเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่าเกี่ยวกับ Betty's Familyออกเสียงพร้อมกันข้อที่1นะกับทีเชอร์เลยได้ไหมได้ไหมครับพร้อมแล้วเริ่มอ่านข้อที่1ครับ This is Betty She is 9 years old She is short She has got long hair คนนี้คือใครครับข้อที่1 Betty มีอายุ9ปีนะครับ9ขวบนะเขาเป็นคนตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับShe is short เขาสูงหรือเขาเตี้ยเขาตัวยังไม่สูงมากนะแล้วไงต่อครับเขามีผมที่เขามีผมที่ยาวต่อไปข้อที่2เลย Jack is Betty's brother He is tall and thin He has got short hair เด็กๆครับ Jack เนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรครับตัวผอมและสูงเขามีผมสั้นนั่นเองครับข้อที่3Peter is Betty's father. He is tall. He has got short hair. เขามีผมที่สั้นและมีตัวสูงนั่นเองครับต่อไป Mary is Betty's mother. คุณแม่ของ Betty นั่นเองครับ Mary เนี่ย She is short. She has got long hair. Number 5. Cindy is Betty's grandmother.She is thin. She has got gray hair and a big nose. Number 6. John is Betty's grandfather. He has got white hair and big ears. He is tall. เด็กๆครับเราเรียนรู้กันไปแล้วถึง appearance ของแต่ละบุคคลในสมาชิกของครอบครัวของใครครับ Betty. เด็กๆทีเชอร์จะเพิ่มความชาเลนจ์ขึ้นมาเด็กๆจะต้องจับฉลากและวา

ในสิ่งที่ตัวเองจับได้อ่ะทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับให้จับฉลากจับฉลาก number ตามสิ่งเหล่านี้และให้วาดในสิ่งที่นักเรียนจับได้ลงไปในใบงานที่เท่าไหร่ครับลงไปในใบงานที่6นั่นเองอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวถ้าทีเชอร์แจกแล้วให้นักเรียนจับฉลากจากนั้นวาดรูปลงได้เลยเด็กๆจะได้คนละ1ฉลากนะครับมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจับเลยกลุ่มนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจับฉลากและวาดรูปลงในใบงานที่6ได้เลยครับ

เด็กๆเห็นใบงานที่6มั้ยครับนำสลากที่เราจับได้นั้นวาดรูปลักษณะ appearance ลงไปในใบงานที่6ได้เลยครับ

ูได้ใครครับทำดีๆลูกใส่หนวดแค่นั้นเป็นคุณตาแล้วลูก He is short เขาเป็นอะไรเขามีลักษณะอย่างไรครับเออและเขามีถูกต้องทำไมอ่ะสกิดอยากวาดอันไหนก็ได้

่เขาเป็นแม่ของเบ็ตตี้นะเขาเป็นลักษณะสูงหรือเตี้ย she is short เนี่ยเขาเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวครับโอเคลองดูก่อนเนี่ยอะไรยาวหรือสั้นแฮเนี่ยผมอะไรช็อตอ่ะผมสั้น

ขาสูงหรือเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวเด็กๆคนที่วาดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีประโยคข้างล่างนะเราสามารถเอาในใบที่นักเรียนจับได้ไปเขียนลงได้เลยครับเขาคือแจ็คนะลูกเขามีลักษณะอย่างไรครับทองสูงหรือเตี้ยเขาสูงและอ้วนหรือผอมตินเนี่ยเขาสูงและเขาผอมนะจากนั้นแล้วเขามีผมที่ยังไงลูก

สูงตัวเตี้ยโอเคแล้วเขามีผมที่ยาวแล้วหนูยาวไหมทำยังไงนะเอาใส่เปียกนะ

มยาวหรือเปล่าอันนั้นผมยาวหรือผมสั้นอันนี้เด็กๆคิดว่าผมยาวหรือผมสั้นสั้นก็ได้สั้นมันก็ยาวโอเคมาแล้วก็เขาสูงแล้วผอมไหมเขามีผมสั้นโอเคถูกต้องเขียนลงเลย

เด็กๆครับคนที่ได้ลักษณะของสีผมตินนี่คือผอมหรืออ้วนเขาผอมแล้วเขามีผม gray hair สีอะไรครับสีเทาและเขามีอะไรใหญ่ครับ nose หนูวาดแค่นี้แหละลูกไหนครับ

This is ใส่ชื่อเขาลูกใส่ชื่อเขาแล้วเขาเป็นใครกับเบนจี้เขาเป็น brother ใช่ไหม brother ต้องใส่ตรงนี้ลูกตัวนี้ใส่ชื่อเขา This is อะไรเด็กๆคนที่สำหรับคนที่เริ่มเขียนนะดูประโยคแรกคำว่า this is ให้ใส่ชื่อของคนนั้น this is

หอมมากแล้วขนตาเหรอเนี่ยหนูเป็นผู้ชายปีเตอร์อันนี้อะไรผอมเหรอโอเคเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้ได้นะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะ

0: รัสเธอและเนี่ยตาจอนเนี่ยเขาเป็นใครการทำกิจกรรมเดี๋ยวเด็กๆท้ายคาบนะครับเก็บแบบฝึกหัดมาส่งทีเชอร์ด้วยนะครับต่อไปเด็กๆว่างปิดแบบฝึกหัดลงก่อน in 5 4 3 2 1โอเคมาเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าครับในช่วงอะไรนะwrap up ออกเสียงพร้อมกันครับ wrap up wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลย my family เด็กๆครับออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันนะเดี๋ยวทีชั่นจะเปิดแล้วนะ 3 2 1มีคือใครครับมีตัวฉันนะแล้วถ้าพี่สาวน้องสาวล่ะครับออกเสียงว่าไงนะพี่สาวน้องสาว
1: sister
0: and โอเคเก่งมากๆเลยเรามาดูกันต่อว่าวิธีการเติม adjective แล้วตามด้วยคำนามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีผมสั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรครับ he has got again please he อะไรครับดังๆกว่านี้ครับ
1: He has got short hair
0: เวรเกตแล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเขาเป็นผมยาวล่ะสมมุติถ้าเขาผมยาวจะออกเสียงว่า
1: He has long
0: เก่งมากๆเลยครับเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ของคุณศัพท์เนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่น white hair black hair แบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะไปดูบทเรียนครั้งต่อไปเลยเห็นไหมครับว่าเราจะเรียนกันในเรื่อง Happy Family สิ่งที่ต้องเตรียมคือไม่ต้องเตรียมเลยเพราะว่าเราจะไม่มีใบงานนักเรียนจะไม่ต้องเขียนแล้วแต่ว่าจะได้เล่นนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge
2: Class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้อง

0: เลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: Kids ปอนหมวกกันน็อก
5: โอ้อันนั้นละ
4: โอ้ยโอ้ยสนุกปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
6: ไปไหนกัน
4: ซื้อขนมปังให้
6: เราหยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
5: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
7: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
4: ปังก็เอาไปเลย
6: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
4: โอ้สวมหมวกกันน็อก
6: ไปจัดการเลยค่ะ
4: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
6: รถเลยอยู่ทั้งคู่
7: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
5: ก็ไปเอามาแล้ว
6: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
7: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
6: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของ

0: เรา
1: อย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
2: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่
1: ๆนั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
2: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
1: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
4: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
1: อะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
1: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
5: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
1: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
4: อมีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
1: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลยอะ
1: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันด้วย
2: เพลงด้วยเหรอ
1: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไปถูกใจแล้วโอ้โห

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดีไหม
1: แข็งแรง
0: ดีนะครับแต่เสียงแบบแสดงว่าบางคนก็ไอคักคักคักคักคักคักอย่าลืมเวลาไอถ้าเรามีอาการไอให้เราอะไรลูกสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันใช่ไหมหรือถ้าบางคนเป็นมากๆเจ็บเยอะๆรวมถึงเจ็บคอด้วยก็ให้หยุดเรียนแล้วไปพบแพทย์นะครับเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรรักษาสุขภาพเอาไว้ก่อนเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพจิตใจของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเพราะว่า

ไหมเราเจ็บป่วยไหมเด็กปลายทางเจ็บไหมเจ็บเช่นปวดฟันเนี่ยเด็กๆชั้นป.3 ส่วนใหญ่จะปวดฟันเพราะฟันผุเวลาเราปวดฟันเราทรมานไหมใครปวดฟันแล้วร้องไห้บ้างยกมือขึ้นเด็กปลายทางใครปวดฟันแล้วร้องไห้เลยไม่อยากทำอะไรเลยใครเจ็บแผลแล้วทรมานมากแสบแผลร้องไห้หลายคนแสดงว่าถ้าเราไม่ปวดฟันถ้าเราไม่เจ็บแผลเราจะร้องไห้ไหมเราจะเสียใจไหมไม่ดังนั้นถ้าเรารักษาสุขภาพของเราให้ดีไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็จะมีความสุขเหมือนกับประโยคที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่ใช่ลาภหมูลาภไก่ลาภเป็ดนะลาภหมายถึงโชคลาภความโชคดีนะครับที่เราไม่มีโรคเราก็จะโชคดีมีความสุขนั่นเองอ่ะก่อนอื่นแน่นอนถ้าหากกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมาแล้วชั่วโมงที่2ในวันนี้เรื่องการอ่านเรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่2คุณครูบอกว่าหากกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านเรื่องมาครูจะนำคำในเรื่องนั้นมาให้เด็กๆได้เขียนตามคำบอกนะครับโดยที่วิธีการทำกิจกรรมเหมือนกับที่เราเคยทำกันมาแล้วก็คือคุณครูจะบอกคำศัพท์ให้เด็กๆเขียนตามคำบอกจำนวน10คำแล้วเลือก5คำที่เขียนตามคำบอกวันนี้ไปแต่งประโยคเมื่อครูตรวจเสร็จแล้วใครได้กี่คะแนนผิดกี่ข้อให้คัดคำผิด1คำกี่ครั้งลูก5ครั้งดังนั้นคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนวันที่เขียนหัวข้อเหมือนกับที่เราเคยเขียนนะครับขีดเส้นใต้เรียบร้อยหัวข้อขีดเส้นใต้2เส้นเขียนเลข1ถึง10จะแบ่ง2ฝั่งแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาเลยก็ได้นะครับให้เวลา2นาทีในการเตรียมตัวเขียนลงมือได้เลยครับ

เวลาขีดเส้นใต้บรรทัดสุดท้ายลูกเว้นไว้1บรรทัดพอเราเขียนบรรทัดนี้เราต้องขีดบรรทัดนี้เหมือนกันบินก็เหมือนกันต้องเว้นไว้1บรรทัดเสมอไหมอย่าลืมขีดเส้นใต้ลูกขีดเส้นใต้ไหมบรรทัดนี้เว้น1บรรทัดเนี่ยถูกต้องแบบนี้ถูกต้องส่วนที่เหลือนี่ก็ลบสิเกินเปิดไว้เลยลุงเสร็จแล้วเปิดไว้เปิดรอไว้เลยใครกลับไปอ่านมาบ้างห้ามเปิดหนังสือชุดกิจกรรมเด็ดขาดนะครับปิดหนังชุดหนังสือไปก่อนปิดบทอ่านไปก่อนคือจะไปดูว่าอ่านมาแล้วจำคำศัพท์ได้กี่คำจากการหาความหมายจะมีคำที่เราหาความหมายอยู่ไหมนะเส้นที่เราขีดเลยไปเนี่ยเราลบสิลูกลบเส้นที่ขีดเลยไปของปิ่นได้แล้วสิใช่ไหมจ้าแล้วมันน้ำหนาวเวลาต้องเขียนต้องกุมหัวข้างหนึ่งด้วยอ่ะนั่งลูกแล้วนี่การบ้านไม่ยอมคัดคำผิดมาเห็นไหมยังไม่ต้องตอนนี้โอเคขีดเส้นใต้รอไปเลยลูก10คำ

0: หมดเวลาในการเขียนแล้วครับตอนนี้พร้อมไหมที่จะเริ่มเขียนตามคำบอกคำที่หนึ่งพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ต้นทางและปลายทางพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วคำที่หนึ่งอย่าลืมเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมความอะไรซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับพร้อมแล้วคำที่หนึ่งง่ายๆสองพยางค์คำว่าทะเลทะเลเด็กๆปลายทางบอกว่าง่ายมากเลยครับเด็กๆต้นทางง่ายไหมง่ายคำที่สองคำที่สองฟังให้ดีต้นโกงกลาง

ร็จแล้วมองหน้าคุณครูการเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์สบตากันปิ๊งปิ๊งคำที่3ต้นลำพูอีกหนึ่งครั้งนะครับต้นลำพูต้นลำพูเสร็จแล้วสบตากันปิ๊งปิ๊งสบตากันปิ๊งปิ๊งโอเคนะเด็กปลายทางได้ไหมเอ่ยต้นลำพูถ้ากลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนมาเหมือนกับที่คุณครูกันบอกได้แน่นอนใช่ไหมคำที่4สัตว์น้ำสัตว์น้ำเรามีสัตว์บกเราก็มีสัตว์น้ำสัตว์น้ำเขียนอย่างไรนะสัตว์น้ำจ้าเสร็จแล้วทำอย่างไรสบตาครูยากไหมเนี่ยคำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กปลายทางยากไหมนะคำนี้ไม่ยากงั้นคำที่5ยากขึ้นมาหน่อยคำที่5เป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าชายเลนเป็นชื่อของปูก็คือคำว่าปูสแหมอีกหนึ่งครั้งนะครับปูสแหมเริ่มเครียด ทำให้ดีที่สุดลูกปูสแหมมีคนมองหน้าครูแล้วยิ้มไหนบอกว่าไงง่ายๆไงคะครูปูสแหมเขียนอย่างไรนะคำที่6คำที่6มี3พยางค์คือคำว่าพังทลายพังทลายพังทลาย

ป่าชายเลนสามารถป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งได้คำว่าพังทลายเขียนอย่างไรนะเริ่มยากไหมเริ่มยากแล้วงั้นเอาคำง่ายๆบ้างคำที่7คำที่7เด็กปลายทางพร้อมนะครับคำที่7คำไหนไม่ได้เราข้ามก่อนเดี๋ยวครูมาทวนให้ตอนสุดท้ายอีก1ครั้งนะคำที่7ลูกเตรียมตัวเพาะเลี้ยงฟังเสียงครูดีๆนะเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยง

สแตมสุปตาปิ้งๆแล้วมีลีนปิ้งๆยังปิ้งๆนะเด็กๆปลายทางได้ไหมเอ่ยสตาร์ทกันปิ้งๆตรงหน้าจอปิ้งๆๆๆๆคำที่8ง่ายที่

ที่สุดคำนี้หวังว่าจะถูกทุกคนมี3พยางค์ได้แก่คำว่าป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นชื่อเรื่องที่เราจะอ่านในวันนี้เลยนะป่าชายเลนเสร็จแล้วสบตากันไม่เสร็จก็เขียนต่อให้เสร็จสองคำสุดท้ายคำที่9อันนี้ยากหน่อยนะลูกนะตั้งใจเขียนให้ดีที่สุดคำว่าอนุรักษ์มีเสียงบอกง่ายอนุรักษ์โปรดช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนคำว่าอนุรักษ์เขียนอย่างไรจริงหรอง่ายมากเดี๋ยวไปตรวจผิดอีกครูนั่งร้องไห้อุตส่าห์ดีใจว่าง่ายมากพอไปตรวจจริงผิดหมดเลยคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายเด็กปลายทางพร้อมนะต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมคำสุดท้ายคือคำว่าพันไม้พันไม้พันไม้พันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูแสมนะคำว่าพันไม้เขียนอย่างไรทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆ ดูที่สมุดของเด็กๆนะต้นทางและปลายทางคำที่หนึ่งคือคำว่าทะเลคำที่สองต้นโกงกางคำที่3ต้นลำพูคำที่4สัตว์น้ำคำที่5ปูแสมคำที่6พังทลายคำที่7เพาะเลี้ยงคำที่8ป่าชายเลนคำที่9อนุรักษ์และคำที่10พันไม้ถ้าเสร็จแล้วปิดสมุดรวบรวมส่งที่หัวหน้ากลุ่มแล้วเดินมาส่งคุณครูครับลูกเดินมาเลยจ้ามาให้เวลาส่งทั้งหมด1นาทีมาเร็วลูกเพื่อนๆปลายทางส่งคุณครูของหนูนะจ๊ะมาส่งเลยกลุ่มที่3มาแล้ว6คนกลุ่มที่5มาแล้ว6คนกลุ่มที่1มาแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4จ้า10 9 8เหลือยังมีคนไม่ครบไม่รับลูกเอาให้ครบสมาชิกครบจ้าเรียบร้อยปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีไม่พร้อมเลยปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1ชุด1ชุดมีกี่ครั้ง3ครั้งอย่าลืมสิแล้วค่อยแฮปปี้ใช่ไหมอ่ะใหม่เต็มเสียงปรบมือ1ชุด1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
ดาษหน้าจอโทรทัศน์มาดูกันหน่อยคำที่หนึ่งทะเลแถแดมคำที่สองต้นโกงกลางคำที่สามต้นลำพูเด็กไปทางถูกไหมนะคำที่สี่สัตว์น้ำวอแหวนการันนะจ๊ะคำที่ห้าปูแสมเย่น้อยบางคนไม่เป็นไรคำที่หกพังทลายคำที่เจ็ดเพาะเลี้ยงเริ่มเบาลงเรื่อยๆคำที่แปดป้าใช่เล่นคำที่เก้าอนุรักษ์และคำสุด

0: ท้ายย่างพันไม้พันมีสาอุด้วยนะอ่ะใครคิดว่าได้10เต็มไปทางต้นทางยกมือให้ดูหน่อยสิแววแววใครคิดว่าผิด2ข้อผิดข้อเดียวโอเคใครคิดว่าจะไม่ผ่านไม่มีนะอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าเก่งมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดังนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วเห็นไหมความสำคัญในการกลับไปหาคำศัพท์การอ่านทบทวนบทเรียนก็สำคัญใช่ไหมดังนั้นมาเรื่องของวันนี้ลูกการอ่านเรื่องไทยเลนวันนี้มีจุดประสงค์ดังนี้คือ1นักเรียนต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้2อ่านออกเสียงเรื่องป่าชายเลนได้3มีมารยาทในการอ่าน4มีนิสัยรักการอ่านโดยการอ่านเรื่องป่าชายเลนในวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านตามคุณครูกันก่อน1รอบแล้วเมื่ออ่านเสร็จค่อยเดินมาอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคลเหมือนเดิมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตามมาเอามาที่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมเมทันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะไข่มุกพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมลูกใครที่เล่นอยู่ก้มอยู่จับดินสอจับยางลบที่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ลุกขึ้นมาก่อนนะอ่านความรู้ตามครูกันป่าชายเลน
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบ
1: เป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบ
0: อยู่ตามชายฝั่งทะเล
1: อยู่ตามชายฝั่งทะเล
0: บริเวณปากแม่น้ำ
1: บริเวณปากแม่น้ำ
0: ปากอ่าว
1: ปากอ่าว
0: ทะเลสาบ
1: ทะเลสาบ
0: และเกาะมีดินเป็นเลน
1: เ
0: พราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง
1: เพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง
0: พบมากในแถบเขตร้อน
1: พบมากในแถบเขตร้อน
0: เช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออก
1: ภาค
0: กลางภาคใต
1: ้
0: ทั้งฝั่งตะวันออกเสียงดังอีกนิดและฝั่
1: งตะว
0: ัน
1: ตก
0: ยอดเยี่ยมพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลน
1: เช่น
0: โกงกลางลำพู
1: ส
0: แหม
1: และอ
0: ื่
1: น
0: ๆส่วนสัตว์ที่มีมาก
1: เช่น
0: กุ้งหอย
1: ปูปลาง
0: ูลิ
1: ง
0: นกและอื่นๆประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลนหนึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม
1: ้
0: ที่
1: ร
0: ่
1: วงลงมา
0: จะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็ก
1: เช่น
0: หอยปูส่
1: วนส
0: ั
1: ตว์น้ำที่ใหญ
0: ่
1: กว
0: ่
1: า
0: ก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง
1: สอง
0: เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
1: ในระยะต
0: ั
1: วอ
0: ่
1: อน
0: จึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
1: เช่น
0: กุ้งหอยปูปลา
1: และส
0: ั
1: ตว์น้ำอ
0: ื่
1: น
0: ๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลม
1: สามเป็นที่กำบังลดความรุนแรงของ
0: ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง
1: ม
0: ิ
1: ให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดความเส
0: ีย
1: หาย
0: ต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ใกล
0: ้
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: 4ช่วยกรองของเสีย
1: 4ช่วยกรองของเสีย
0: เช่นขยะ
1: ไม
0: ่
1: ให้ไหลลงส
0: ู่
1: ทะเล
0: อันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
1: จะเห
0: ็
1: นได
0: ้
1: ว
0: ่
1: า
0: ป่าชายเล
1: น
0: มีประโยชน์ต่อเรามาก
1: เ
0: ราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
1: ไว้
0: มิให้เสื่อมโทร
1: ม
0: ปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางเก่งมากแต่วันนี้ดูพลังงานน้อยๆเด็กๆปลายทางเป็นไหมแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะอ่ะมาดูลูกจากการอ่านเรื่องป่าชายเลนเราจะเจอเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอะไรลูกอะไรเราอ่านว่าอะไรใครอ่านได้บ้างยกมือขึ้นสิใครอ่านได้ยกมืออ่ะเมทันยกมือก่อนนะให้เมทันจับไมค์สิเด็กๆปลายทางคำนี้อ่านได้ไหมลูกอ่านว่าอะไรนะ
2: ไป
0: ไหนดีคะอะไรนะคะอีกหนึ่งครั้ง
2: ไป
0: ไปไหนดีคะ
2: ยานใหญ
0: ่อะไรหนึ่งครั้งมั่นใจลูกเก่งแล้วเก่งอ่ะให้กำลังใจเพื่อนอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม
2: ไปยานใหญ่
0: ไปยานใหญ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าปรบมือให้เมทันหน่อยขาดความมั่นใจใช่ไหมไปยานใหญ่เราเรียกว่าไปยานใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้ตัวอย่างเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำตาลน้ำปลาแล้วเราก็อาจจะใช้เครื่องหมายอะไรลูกไปยานใหญ่ได้นะโดยที่ไม่ต้องขีดเส้นใต้แบบนี้นะครูแค่ขีดเน้นย้ำว่าเราใช้ไปยานใหญ่ตรงนี้เราจะอ่านเครื่องหมายนี้ว่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นหากเราอ่านประโยคนี้ลูกอ่านพร้อมๆกันต้นทางและปลายทางอ่านเองเก่งจัง1 2 3 4

0: เห็นไหมลูกจากเครื่องหมายนี้เครื่องหมายพยัญช์ใหญ่เวลาที่เราอ่านเราต้องอ่านว่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นจากที่เราอ่านว่าพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูแสมแล้วมีเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรเราลองมาอ่านกันซิต้นทางและปลายทางอ่านที่ครูชี้หนึ่งสองสามต่อไปนี้ให้อ่านเครื่องหมายพยัญช์ใหญ่ว่าและอื่นๆและอีกหนึ่งเครื่องหมายที่มาคู่กันคือเครื่องหมายอะไรไอะเมทันยืนขึ้นสิลูกเมทันอ่านได้แล้วคำนี้อะเมทันจับไม่อันเด็กไปทางฟังเมทันด้วยนะอ่านว่าอะไรลูก
1: ยาน้อย
0: แน่นอนอีกหนึ่งครั้งลูก
1: ไปยาน้อย
0: ปรบมือให้เมทันหน่อยจ้าไปยานใหญ่และไปยาน้อยไปยาน้อยใช้อย่างไรล่ะใช้ละคำที่เรารู้กันดีอยู่แล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจเวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กปลายทางอ่านว่ากรุงเทพเราจะอ่านว่าอะไรดีถูกต้องเราต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครส่วนคำนี้อ่านว่าอะไรโรงเรียนวางไกลกังวลแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านเต็มๆว่าโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองจ้านี่คือข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้นะดังนั้นเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้การอ่านใช่ไหมบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางเรียกนักเรียนมาเป็นรายบุคคลเพื่อมาอ่านเรื่องป่าชายเลนส่วนเพื่อนคนอื่นให้อ่านอยู่ที่โต๊ะของตนเองโดยที่แน่นอนเมื่อมีการอ่านแบบนี้ต่างคนต่างอ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูต้องใช้สมาธิในการอ่านกับเพื่อนเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับจิบชุดเกมขึ้นมาได้เลยจ้าคนแรกเดี๋ยวครูเรียกมาเป็นกลุ่มๆนะอยู่ในหน้าที่100เท่าไหร่122จ้า122เรื่องป่าชายเลนกลุ่มคนแรกที่จะมาอ่านได้แก่เดี๋ยวครูเรียกเองลูกเดี๋ยวครูเรียกเป็นกลุ่มละคนข้าวหอมมาจ้าคนที่เหลือมีสมาธิกับตนเองนะฝึกอ่านเราต้องอ่านให้คล่องเลยเชิญจ้าอยู่ตามชายฝั่งทะเลอย่างไรเย็นๆลูกตั้งสติเริ่มใหม่ตั้งแต่หัวข้อเลย

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดอ่านก่อนนะครับหยุดอ่านก่อนแล้วก็หันมาหาคุณครูกันหน่อยเร็วนะตอนนี้เด็กปลายทางเป็นไหมคนที่มาอ่านกับคุณครูก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่นั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนแบบไร้ประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คืองานค้างงานเก่าที่อยู่ในชุดกิจกรรมเราอ่านเสร็จแล้วอ่านคล่องแล้วก็ไปเขียนไปทำงานค้างให้เสร็จหรือบางคนกำลังเล่นอยู่ถ้าเล่นอยู่ต้องปรับพฤติกรรมใหม่นะเราต้องใฝ่เรียนรู้มากกว่านี้ดูเพื่อนข้างเป็นตัวอย่างแล้วยิ่งเราเพื่อนเล่นทั้งนั้นที่เพื่อนตั้งใจทำงานแสดงว่าเราเป็นบาปไหมเนี่ยบาปมากเพราะเพื่อนเขากำลังจะแสวงหาความรู้เราไปขัดจังหวะเขาแสดงว่าเรากำลังทำบาปทางอ้อมอยู่นะอย่าทำแบบนี้ให้ทำงานของตัวเองไปให้เรียบร้อยและเวลาที่มาอ่านกับคุณครูมีใครอ่านไหมว่าพันธุไม้มีใช่ไหมครับเด็กปลายทางบางคนก็อ่านว่าพันธุไม้เราต้องอ่านใหม่ว่าพันอะไรพันไม้เพราะว่าคำว่าพันทอธงมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่เพราะว่าเราต้องการจะฆ่าเสียงของพยัญชนะทอธงกับเสียงสระอุให้มันหายไปจึงอ่านแค่พันไม้หรือคำว่าแสมมีต้นโกงกลางลำพูและแสมและอื่นๆใครอ่านแสมไหมเด็กปลายทางมีใช่ไหมนะเราจะอ่านว่าสมแหนะครับต้นสมแหหรือปูสมแหเราไม่อ่านว่าแสมนะมีข้อสังเกตแค่นี้ส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปได้แก่ใบความรู้ที่1

0: หนึ่งเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านใบงานที่สองเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดแล้วก็จากบทอ่านเรื่องป่าชายเลนนะครับมีใบความรู้ใบความรู้และใบงานดังนี้เพราะว่าครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการสรุปความรู้จากเรื่องป่าชายเลนเราจะต้องกลับไปอ่านเรื่องป่าชายเลนอีกหนึ่งครั้งเพื่อนำมาสรุปความรู้ใครที่สรุปความรู้ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของการสรุปความรู้คืออะไรไปอ่านทบทวนมาล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กทุกคนนำข้อคิดและการอะไรลูกการสอนการเรียนของเราในวันนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราถ้ามีความรู้แต่ไม่นำไปใช้แสดงว่าความรู้ของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ด้วยและอย่าลืมเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะครับนำจิตใจทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปรายทานทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเด็กๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช่2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: นี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: หลอกล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
8: ฟ้าแฟนตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยลอกคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะนักเรียนคะใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการนึกภาพไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถนำกลับไปทำได้อย่างถูกต้องไหมส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งคืนกลับไปว่านักเรียนนะคะสามารถนึกภาพได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันในวันนี้นักเรียนสังเกตรูปของครูค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปต้นไม้รูปต้นไม้รูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่แกนสมมาตรของเขาค่ะนักเรียนตรงกลางแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปที่มีแกน

ใช่ไหมนักเรียนบอกว่ามีแกนสมมาตรอยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าแกนสมมาตรที่นักเรียนบอกนั้นถูกต้องหรือไม่คุณครูขอตัวแทนออกมาตรวจสอบ1คนเดี๋ยวให้บุญญาพรออกมาตรวจสอบค่ะคุณครูมีรูปต้นไม้ให้กับนักเรียนนะคะเหมือนกับในภาพนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนตรวจสอบว่ามีแกนสมมาตรหรือไม่มีกี่แกนตรวจสอบโดยวิธีการอะไรนะคะตรวจสอบโดยวิธีการพับนักเรียนทดลองพับได้เลยค่ะพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทหรือไม่ทับกันสนิทไหมคะลูกสองข้างของรอยพับนะคะทับกันสนิทเลยนะคะนักเรียนอันนี้เพื่อนอาจจะพับไม่กลางใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองปรับเมื่อพับแล้วนะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเลยแสดงว่ารอยพับเป็นแกนสมมาตรไหมคะเป็นแกนสมมาตรไหมลูกเป็นนะคะให้เพื่อนนะคะบุญญาพรหนูใช้ดินสอนะคะหรือว่าปากกาของคุณครูขีดนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะหมายบรรทัดด้วยนะ

0: ได้แล้วนะคะแกนสมมาตรของเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่เหมือนกับพี่นักเรียนคิดไว้ไหมคะให้เลยนะคะถูกต้องเลยนะคะแกนสมมาตรก็คือแกนตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะปรบมือให้บุญญาพรหน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาหาแกนสมมาตรให้พวกเรานะคะและนักเรียนสังเกตที่รูปค่ะสองข้างของแกนสมมาตรนะคะข้างซ้ายและข้างขวามีลักษณะเป็นอย่างไรคะส่วนของรูปทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเหมือนกันแบบสะท้อนกันและมีขนาดเป็นยังไงเท่ากันถ้ามีขนาดไม่เท่ากันคิดว่าแกนตรงกลางนี้จะเป็นแกนสมมาตรไหมคะไม่ถ้าหากว่าทั้งสองส่วนนะคะของรูปนี้สองข้างของแกนสมมาตรนี้นะคะมีขนาดไม่เท่ากันเมื่อเราพับสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทไหม
1: ไม่สน
0: ิ
1: ทท
0: ับกันไม่สนิทนะคะแสดงว่าส่วนของรูปทั้งสองข้างของแกนสมมาตรนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองนึกภาพคุณครูนะคะมีแกนสมมาตรมาให้กับนักเรียนตรงนี้แล้วก็มีรูปส่วนหนึ่งข้างหนึ่งของแกนสมมาตรคิดว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรนะคะลองดูนะคะว่าจะใช่หรือไม่ถ้าเราจะตรวจสอบว่ารูปเต็มๆนะคะรูปที่หายไปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรมีลักษณะอย่างไรและรูปที่สมบูรณ์เป็นรูปอะไรเราจะทำอย่างไรดีเราใช้วิธีการวาดวาดต่อไปใช่ไหมคะลูกเมื่อเราวาดต่อไปจะทราบได้อย่างไรนะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่ารูปที่เราวาดนั้นถูกต้องเราสามารถตรวจสอบด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะอาจจะตรวจสอบด้วยวิธีการพับกระดาษใช่ไหมคะลูกพับกระดาษนะคะพับตามแกนสมมาตรจากนั้นก็ร่างรูปส่วนนี้ไว้แล้วก็ทดลองตัดดูเมื่อคลี่ออกมาแล้วเป็นรูปอะไรรูปนั้นก็จะเป็นรูปที่สมบูรณ์ของรูปนี้คุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาพับแล้วก็ร่างรูปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะคะเชฟออกมาพับแล้วก็ร่างรูปตามรูปนี้จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดดูนะคะว่ารูปที่สมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนลองพับเลยค่ะเวลาพับพับตามแกนสมมาตรเลยเชฟต้องการพับแบบทางไหนตอนนี้เชฟพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเชฟพับแบบนี้เวลาเราจะร่างรูปนี้เราจะร่างรูปนี้ตรงไหนคะกลุ่มที่4เราร่างรูปฝั่งนี้ได้ไหมคะลูก

ร่างรูปนี้ฝั่งนี้ได้ไหมทางด้านที่เราพับออกมาแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเราร่างทางนี้เวลาเราตัดออกมาแล้วรูปจะเป็นยังไงขาดออกจากกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะร่างรูปทางข้างหนึ่งของแกนสมมาตรแบบนี้เราจะต้องร่างทางไหนคะทางฝั่งที่เราพับใช่ไหมคะลูกเพื่อที่รูปจะได้ไม่ขาดออกจากกันดังนั้นเชฟร่างรูปนี้ให้คุณครูเลยค่ะร่างมาอีกรูปใหญ่ๆเลยร่างตรงออกไปลูก

0: ตอนนี้เชฟร่างเรียบร้อยแล้วเหมือนไหมคะลูกเหมือนตัวอย่างไหมก็มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างอยู่นะคะถ้าหากว่าตัดออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ของภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรอ่ะเชฟทดลองตัดเลยค่ะตัดให้ตรงรอยล่างนะคุณครูช่วยตัดให้ตรงรอยนะลูกตอนนี้ได้ภาพที่ตัดมาแล้วค่ะเหมือนไหมคะตามรอยร่างของเชฟเลยนะคะและเมื่อตัดออกมาแล้วคลี่ออกมามีลักษณะแบบนี้เหมือนที่นักเรียนนึกภาพไว้ไหมคะเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปขวดทดลองขวดรูปชมพู่ใช่ไหมคะซึ่งภาพที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยปรบมือให้เชฟหน่อยขอบคุณมากนะคะที่ออกมาแสดงตัวอย่างให้กับเรานะคะเด็กๆคะรูปที่มีแกนสมมาตรเนี่ยเราสามารถสร้างภาพที่มีแกนสมมาตรแบบนี้ได้ด้วยวิธีการพับแล้วก็ตัดนะคะโดยอาศัยความรู้เรื่องแกนสมมาตรนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถนึกภาพเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปผึ้งน้อยตัวนี้นะคะมีแกนสมมาตรหรือไม่
1: ม
0: ีแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรเวลาเราจะทราบว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรหรือไม่อยู่ตรงไหนสามารถตรวจสอบได้โดยการพับใช่ไหมคะถ้าพับคุณครูก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาซึ่งอุปกรณ์ของครูนะคะรูปผึ้งน้อยตัวนี้นักเรียนดูสิคะมีอะไรด้วยเนี่ยเวลาพับแล้วสองข้างของรอยพับต้องเป็นยังไงทับกันสนิทเลยนะคะเดี๋ยวให้บีมออกมาพับเร็วบีมออกมาพับรูปนี้เลยนะคะพับเพื่อหาแกนสมมาตรตรงไหมคะลูกตรงเนาะผึ้งน้อยตัวนี้เมื่อพับแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยเด็กๆดูตรงนี้ก็ทับกันสนิทเช่นเดียวกันดังนั้นรูปผึ้งน้อยตัวนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวให้บีมนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะขีดเลยลูกได้แล้วนะคะเส้นประแสดงแกนสมมาตรของบีมอยู่ตรงนี้เหมือนที่เด็กๆคิดไว้ตอนแรกไหมคะใช่เลยนะคะเพราะว่าแกนส มมาตรนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราพับตามแกนสมมาตรตรงนี้แล้วสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่4เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากว่าคุณครูต้องการที่จะสร้างรูปนี้คุณครูจะต้องทำยังไงเดี๋ยวบีมกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคะถ้าคุณครูอยากวาดรูปผึ้งนี้คุณครูอยากตัดกระดาษเป็นรูปผึ้งตัวนี้คุณครูต้องทำยังไงดีคะเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้รูปผึ้งที่มีแกนสมมาตร1แกนแบบนี้ด้วยนะน่ารักน่ารักแบบนี้คุณครูจะต้องทำยังไงดี
2: ทำกระดาษแล้ว
0: เราอาจจะใช้วิธีการนำกระดาษมาอีก1แผ่นใช่ไหมคะพับกระดาษเสร็จแล้วเราก็วาดวาดทั้งตัวเลยไหมคะเด็กๆถ้าเราวาดทั้งตัวถ้ามีความคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้รูปที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากได้ผึ้งน่ารักน่ารักแบบนี้เราสร้างเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเราก็ร่างภาพส่วนหนึ่งของเราให้มีลักษณะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ทำยังไงคะตัดกระดาษตามรอยร่างของเรานะคะหลังจากคลี่แล้วก็จะได้ผึ้งที่น่ารักน่ารักแบบนี้ตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นรูปผึ้งแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถพับและร่างรูปเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือร่างรูปเพียงข้างหนึ่งของแกนสมมาตรแค่นี้ต่อไปรูปนี้ล่ะรูปนี้รูปอะไรคะเด็กๆมองเป็นรูปอะไรลูกบางคนมองเป็นดอกไม้ดอกอะไรนะรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมคะ
1: มี
0: ถ้ามีแกนสมมาตรมีกี่แกน
1: ไม่มี
0: หรือไม่มีบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีบางคนบอกว่ามีมี1แกนใครคิดว่ามี2แกน3แกนไหมเดี๋ยวเรามาทดลองโดยการพับกันนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีกี่แกนคุณครูก็เตรียมรูปมาให้ด้วยนะคะนี่รูปนี้เหมือนกันไหมลูกมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาทดลองพับกลุ่มที่2พิชานานออกมาทดลองพับเร็วใครคิดว่าไม่มีแกนสมมาตรยกมือใครคิดว่ามี1แกนใครคิดว่ามี2แกนใครคิดว่ามี3แกนใครคิดว่ามี4แกนใครคิดว่ามีมากกว่า4แกนนักเรียนปลายทางคิดว่ามีกี่แกนคะเดี๋ยวเรามาดูกันพิชานันหนูลองพับเลยลูกให้ครูช่วยถ้าพับตามรอยของพิชานันพบว่าสองข้างของรอยพับนะคะทับกันสนิทเลยนะคะด้านนี้ก็สนิทนะด้านนี้ก็ทับกันสนิทเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พิชานันนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรก่อนเขียนเลยค่ะแกนที่1ได้มาแล้วนะไหนใครเจอแกนที่2แล้วไหนใครคิดว่ามีแกนที่3อีก

มีแกนที่4มั้ยคะเดี๋ยวลองดูได้แล้วค่ะ1แกนของพี่ชานันก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปใครมาช่วยหาแกนที่2คะพี่ชานันกลับไปนั่งที่ได้เลยกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวให้เจ้าโอออกมาพับหาแกนที่2ลองพับหาแกนที่2เลยทำไม่รู้จ้าโอได้แกนที่2แล้วแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะแกนสมมาตรแกนที่2อยู่ตรงไหนหนูเคลียร์ออกมาเลยลูกรอยพับตรงนี้นั่นเองนะคะเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวให้จ้าโอเขียนเส้นประนะคะแสดงแกนสมมาตรแกนที่2ของเราไหนใครเห็นแกนที่3อีกแกนที่3เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้อีกคนหนึ่งนะคะมาหาแกนที่3เดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวคุณครูช่วยจับไม้บรรทัดได้แล้วค่ะแกนที่2ไหนใครเจอแกนที่3เดี๋ยวเปลี่ยนให้กลุ่ม1บ้างนะคะเจ้าโอกลับไปนั่งที่เลยกลุ่ม1ต้องกล้าออกมาหาแกนที่3ค่ะแกนที่3อยู่ตรงไหนกล้าออกมายืนทางนี้ลูกได้แกนที่3แล้วกล้าแสดงแกนที่3ให้เพื่อนดูเลยค่ะนี่นะแกนที่3ของกล้านะคะเดี๋ยวให้กล้าเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรแกนที่3เขียนเลยค่ะลูกกล้าเดี๋ยวขยับข้างบนถึงข้างล่างไม่ได้เก่งมากกล้ากลับไปนั่งที่ได้ค่ะตอนนี้ได้แกนที่3เรียบร้อยแล้วเด็กๆแกนที่1แกนที่2และแกนที่3นะคะซึ่งรูปนี้มีแกนสมมาตร3แกนมีใครเห็นแกนที่4มั้ยคะมีแกนที่4มั้ยลูกมีแกนที่5มั้ยไม่มีนะคะรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตร3แกนนะคะตามเส้นประที่คุณครูแสดงนั่นเองเด็กๆคะรูปนี้ถ้าเราจะนำไปใช้ประโยชน์เรานำไปใช้ประโยชน์อะไรดีมีคนบอกว่าเป็นดอกไม้เราเอาดอกไม้ไปตกแต่งอะไรดีคะไปแต่งบ้านหรือว่าผลงานของเราเอาไปจัดบอร์ดได้ไหมลูกบอร์ดความรู้ได้นะถ้าหากเป็นสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะถ้าหากว่ารูปนี้เป็นสีเขียวอาจจะใช้เป็นใบไม้ก็ได้ใช่ไหมคะลูกเราก็วาดลวดลายเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งผลงานของเราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าคุณครูสร้างรูปนี้คุณครู

จะทำยังไงดีถ้าเราพับเราลองพับตามแกนสมมาตรดูไหมคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนนะ3แกนงั้นเดี๋ยวคุณครูทดลองพับ3แกนแกนที่1คุณครูพับทางนี้แล้วกันนะคะแกนที่1ต่อไปถ้าจะพับแกนที่2แกนที่2อยู่ไหนคะลูกแกนที่2อยู่เฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมตรงปลายแหลมๆตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูลองพับแกนที่2แกนที่3อยู่ตรงไหนคะลูกแกนที่3อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูลองพับแกนที่3ถ้าเราต้องการที่จะสร้างรูปนี้เราพับตามแกนสมมาตรทั้ง3แกนแล้วได้เป็นแบบนี้เราสามารถนำไปช่วยในการที่จะสร้างรูปนี้อีก1รูปได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมลูกได้ด้วยวิธีการอะไรคุณครูมีกระดาษแผ่นใหม่มา1แผ่นคุณครูมีกระดาษแผ่นใหม่มา1แผ่นนะคะสมมติเป็นแผ่นนี้มีแผ่นใหม่มา1แผ่นนะแล้วคุณครูต้องการที่จะสร้างรูปนี้ค่ะทำอย่างไรดีพับนะพับกี่แกน3แกนเมื่อสักครู่เราพับ3แกนใช่ไหมคะเราก็พับ3แกนเลยแกนที่1คุณครูขอพับให้นะคะเพราะว่าพับ3แกนอาจจะยากหน่อยถ้าหากว่าเรากะระยะไม่ดีนะคะแกนที่1ต่อไปแกนที่2เราพับครึ่งแบบนี้ไหมถ้าเราพับครึ่งแบบนี้แสดงว่ารูปมีแค่2แกนใช่ไหมคะแต่มี3แกนเมื่อสักครู่เราพับแบบนี้พอเราพับแนวตั้งแบบนี้เสร็จปุ๊บเราพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พับขึ้นไปอีก1ครั้งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพับตามแกนสมมาตร3แกนให้นะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนออกมาร่างภาพส่วนหนึ่งของรูปนี้นะคะคุณครูพับตามแกนสมมาตรนะคะ3แกนแล้วได้แบบนี้มานะคะเด็กๆรูปนี้นะคะเวลาเราพับตามแกนสมมาตร3แกนเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมเหมือนรูปนี้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างรูปนี้เด็กๆต้องร่างรูปแบบนี้ร่างรูปแบบนี้ลงในกระดาษแบบนี้นะไหนใครอาสาออกมาร่างให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนคนเดี๋ยวให้อีคิวออกมาร่างบ้างเร็วออกมาเลยค่ะอีคิวได้แล้วนะเดี๋ยวอีคิวร่างภาพนี้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอีคิวอาจจะร่างภาพเล็กสักหน่อยใช้วิธีการใช้ดินสอเลยลูกร่างเลยค่ะให้มีลักษณะแบบนี้ร่างเลยค่ะร่างให้เท่ากระดาษนี้เดี๋ยวคุณครูร่างให้โค้งๆนะแล้วเดี๋ยวจะให้อีคิวตัดให้นะคะเดี๋ยวคุณครูร่างให้เลยคุณนรุลากตรงขึ้นไปตอนนี้คุณครูลากให้ EQ เรียบร้อยแล้วร่างภาพแบบนี้ให้ EQ เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้ EQ ช่วยคุณครูตัดได้ไหมคะตัดเลยนะตัดด้วยความระมัดระวังนะคะกรรไกรคมมากตัดเลยลูกคิดว่ารูปนี้พอตัดแล้วคลี่ออกมาจะมีลักษณะแบบนี้ไหมคลี่ออกมาจะมีลักษณะแบบนี้ไหมคะลูกเดี๋ยวเรารอดูกันรอ EQ ตัดคิวระวังมือลูกมือจับทางนี้ต่อไปมันเริ่มจากทางนี้ก็ได้ลูกเริ่มจากทางนี้เลย

ได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วอีคิวคะคลี่รูปให้เพื่อนดูเลยค่ะเด็กๆมาดูกันว่ารูปที่ได้จะใช่แบบนี้ไหมจะเหมือนแบบนี้ไหมนะคะเริ่มอีคิวคลี่เลยค่ะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองตับแกนที่สามค่ะได้ไหมคะลูกได้รูปที่เหมือนกันเลยนะคะพับตามแกนสมมาตร3แกนไหนลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งสิคะว่ามีแกนสมมาตร3แกนหรือเปล่าอีคิวพับแกนที่1ค่ะเดี๋ยวอีคิวพับที่นี่เลยพับตามแกนนี้นี่ไม่ตรงลูกนี่นะแกนที่2ต่อไปแกนที่3ก็รอยนี้ไม่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตรวจสอบแล้วเราก็พบว่ารูปที่เราได้มาก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนทำไมเราถึงมั่นใจได้ว่ารูปที่มีแกนสมมาตร3แกนคะเพราะว่าอะไรลูกเราสร้างมาจากการพับตามแกนสมมาตรกี่แกนคะ3แกนรูปที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนนั่นเองทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยนะคะรูปนี้มีแกนสมมาตร3แกนต่อไปมาดูอีกรูปหนึ่งมาดูกันว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเนี่ยเด็กๆรูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูกันว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่3สแตมป์มาตรวจสอบดูซิว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเดี๋ยวหนูพับเลยนะคะได้แกนสมมาตรแล้วนะ1แกนจากนั้นใช้ปากกานะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรเลยค่ะสแตมป์นะคะชูแกนสมมาตรแกนที่1ให้เพื่อนดูเลยค่ะลูกได้แล้วนะคะนี่แกนสมมาตรแกนที่1นะคะต่อไปมีอีกแกนไหมคะลูกมีนะเดี๋ยวสแตมป์หาแกนสมมาตรแกนที่2เลยตอนนี้ได้แกนที่2เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้สแตมป์นะคะใช้ปากกาเขียนเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรแกนที่2นะคะสแตมป์นี้ไม่ตรงลูกสแตมป์คะแสดงแกนสมมาตรแกนที่2เลยค่ะลูกชูให้เพื่อนดูเลยนี่นะคะแกนสมมาตรแกนที่1และแกนที่2นะคะเด็กๆคะคิดว่ามีแกนสมมาตรแกนที่3อีกไหมมีไหมคะลูกสแตมป์คิดว่ามีไหมสแตมป์ว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะลองให้สแตมป์พับหาสิคะแกนที่3มีไหมแกนนี้ได้ไหมคะไม่ได้จริงๆด้วยอีกแกนนึงสิคะลูกลองได้ไหม

0: ทับกันไม่สนิทใช่ไหมคะลูกไม่ได้แล้วนะแสดงว่ารูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรแค่2แกนเท่านั้นนะคะทุกคนปรบมือให้สแตมป์หน่อยค่ะได้แล้วนะรูปนี้จะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะ2แกนนะคะแกนที่1และแกนที่2นะคะถ้าหากว่าเด็กๆอยากจะสร้างรูปนี้เด็กๆอยากจะสร้างรูปนี้ขึ้นมาเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนเราจะสามารถทำได้ยังไงคะ
1: พ
0: ับ
1: แล้วต
0: ัดเราอาจจะใช้วิธีการพับแล้วตัดก็ได้นะคะก็คือเราก็พับตามแกนสมมาตรที่ตัดกันเลยนะคะแกนสมมาตรแกนที่1ใช่ไหมคะพับมา1ครั้งแกนสมมาตรแกนที่2พับมา2ครั้งเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะลูกได้รูปนี้หลังจากนั้นถ้าเด็กๆนะคะอยากจะสร้างรูปนี้ที่กระดาษแผ่นใดหนูก็ใช้วิธีการพับตามแกนสมมาตรที่ตัดกันจากนั้นร่างรูปแค่1ส่วนแค่นี้เท่านั้นแล้วใช้วิธีการตัดเมื่อตัดแล้วเคลี่ยออกมาก็จะได้รูปนี้นั่นเองนะคะอันนี้พับครั้งที่1นะคะพับครั้งที่2ก็จะได้แบบที่คุณครูแสดงเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกแบบรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปอื่นๆนะคะให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะซึ่งเด็กๆนะคะจะออกแบบเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนหรือ2แกนก็ได้นะคะดังนี้เลยให้นักเรียนออกแบบรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปอื่นๆโดยใช้การพับจากแกนสมมาตรแล้วตัดนะคะในการใช้อุปกรณ์มีคมนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวังไม่เล่นกันนะคะคุณครูปลายทางรบกวนดูแลความปลอดภัยระหว่างทำกิจกรรมเนื่องจากมีการใช้ของมีคมค่ะและคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะนักเรียนต้นไหมคะได้รับอุปกรณ์ครบแล้วนะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนปลายทางและทุกคนเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆตัดเลยเอาสีอะไร

ตอนนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนนะคะออกมานำเสนอรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนที่เพื่อนๆได้สร้างฉันไว้ไหนใครจะออกมานำเสนอดีเดี๋ยวให้เจ้าโอออกมานำเสนอเร็วเจ้าโอถือรูปมาเลยค่ะของหนูเจ้าโอทำสองรูปเลยนี่หนูเอามาเลยลูกสองรูปเดี๋ยวหนึ่งแกนก่อนนะเจ้าโอพับรูปไว้ค่ะอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นพับรูปไว้ลูกอย่าเพิ่งให้เพื่อนเห็นรูปเต็มๆรูปที่หนึ่งของเจ้าโอคือรูปนี้เจ้าโอถูขึ้นมาเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าเพื่อนๆปลายทางลองทายดูสิคะว่ารูปของเจ้าโอเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกลองเคลียร์ออกมาให้เพื่อนดูสิคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหมีจริงๆด้วยนะคะแต่เจ้าโอเขาแถมมาให้เราอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวคุณครูชูให้ดูก่อนอันนี้รูปหมีนะรูปที่หนึ่งเจ้าโอเขาแถมมาให้เราอีกหนึ่งรูปเจ้าโอแสดงให้เพื่อนดูเลยค่ะก็คือรูปนี้รูปของเจ้าโอรูปอะไรเอ่ยรูปอาจจะเล็กเกินไปกลุ่มที่หนึ่งเห็นไหมลูกรูปอะไรคะคิดว่ารูปอะไรเดี๋ยวเจ้าโอลองเคลียร์ออกมาดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยลูกรูปโบจริงไหมจริงๆนะคะถูกต้องเลยแล้วเจ้าโอเขาก็แต่งรูปของเขาแบบนี้ค่ะลูกนี่เขาโบไปติดที่หูของหมีเลยนะคะน่ารักไหมคะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปสร้างสรรค์เป็นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ได้อันนี้เป็นตัวแทนของรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนต่อไปไหนใครตัดกระดาษเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนคนอื่นออกมาก่อนอื่นปรบมือให้เจ้าโอหน่อยรูปของเจ้าโอน่ารักมากเลยต่อไปรูปที่2รูปที่มีแกนสมมาตร2แกนพุทธจีบออกมานําเสนอสิคะพุทธจีบทําเป็นรูปอะไรนี่ดูรูปที่ยังไม่ได้คลี่นะพุทธจีบแสดงให้เพื่อนดูค่ะกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5นักเรียนปลายทางลองสังเกตรูปของพุทธจีบสิคะตอนนี้พุทธจีบตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะเนี่ยหัวใจแต่กระดาษของพุทธจีบเกิดจากการพับรูปที่มีแกนสมมาตร2แกนคิดว่าเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะเป็นรูปอะไรกลุ่ม3อยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนเห็นแล้วว่าเป็นรูปดอกไม้กลุ่มอื่นคิดว่าเป็นรูปดอกไม้ไหมจะเป็นรูปดอกไม้หรือเปล่าพุทธจีบลองคลี่รูปออกมาเลยค่ะรูปอะไรคะลูกเป็นรูปอะไรคะดอกอะไรลูกดอกไม้นะพุทธจีบตั้งใจจะทำเป็นรูปดอกไม้หรือเปล่าคะตั้งใจจะทำเป็นรูปดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นรูปของพุทธจีบก็เป็นรูปดอกไม้นั่นเองเด็กๆปรบมือให้พุทธจีบหน่อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงแล้วมาครูสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วมาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรนั้นแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันแบบสะท้อนกันนะคะและมีขนาดเท่ากันเมื่อพับรูปตามแกนสมมาตรทั้งหมดแล้วขอบของรูปจะทับกันสนิทพอดีและบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันก็จะเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสม

านนั่นเองวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานบางส่วนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำรูปที่มีแกนสมมาตรที่เราได้สร้างสรรค์ไปนะคะไปใช้ประโยชน์นั่นเองจะใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษวาดรูปขนาด A3 นะคะกระดาษสีอ่อนกรรไกรและกาวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3 ของเรานะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมา

0: ร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
1: แบะแบะแบะแบะ
0: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
2: ได้เลยครับ
3: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
3: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
3: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
3: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
3: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
3: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
3: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
3: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
3: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
5: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
3: ถูกต้องจ้ะ

0: ดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
1: เฮ้ยอิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้อง

ินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่

0: ังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
0: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
1: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษา

0: บการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
4: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
3: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
4: ใช่
3: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
4: ดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
4: นี่มือของจริงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำสำหรับลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
2: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
4: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
3: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็ต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
4: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
3: ใช่ใช่ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
2: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
3: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือแตร
4: งไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
3: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ย

0: งข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่น
1: อ่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาม
0: ันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
2: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
2: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
0: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าแหมเห็นไหม
2: สบายดีครับ
0: นี่นี่เห็นไหม
2: ทำไมมันกระตุกเลยคร
0: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเตะขึ้นมา
3: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
2: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
2: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับในขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปแล้วก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
2: ัน
0: นี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
3: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: ถ้าใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
2: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
3: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
2: เราไปแตะที่เฝือก
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
2: เหม
0: ือ
2: น
0: โอเคว
2: าดรูปโดเรมอนด้วย
3: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
2: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
0: ดูดิ
2: เช็ดสำลี
3: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
2: ก็พัน
0: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
2: ความยาว
0: ความยาว
2: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
2: ้
0: ประมาณน
2: ี้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
2: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
4: ตัดแค่นิดเดียวก็
2: ชื่อแล้วก็แย่นิดเอานิ้วโป้งไป
0: เริ่มทำอะไรต่อ
2: พันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจ

0: ับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผ่านไหมครับ
1: ผ่านครับ
0: เย้โอ้นี่ผลงานของเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
1: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
1: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักครึ่งบางส่วนเนาะ
0: ครับ
1: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับนะอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
0: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
1: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไง

0: นึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
1: โยเย
0: ่หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและสาย
3: นับสี
1: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮา
4: ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพดีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2: หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับ
3: ประทับใจใน
2: โครงการก็หลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
3: วันนี้คณะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงและก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา

0: ช่วงนี้ปฏิตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวน2จุดในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
1: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกระยะ30เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาซึ่งมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนออกนอกพื้นที่ประมาณ1สัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่มอติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการทรุดตัวของดินด้านนอกและก็การเอียงของตึกเป็นเท่าไหร่ก็มีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนั่นความเสียหายแล้วก็มอง 4-5 องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย 2-3 อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
3: เพราะว่าเม
2: ื่อ
3: ส
2: ัก
3: คร
2: ู่
3: ม
2: ัน
3: มีอาคารดังแก๊กแล้วก็อัน
2: น
3: ี้
2: ก็ต้อง
3: แต่มันพยายาม
2: ก็ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเข้าใจว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยร้าวระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
0: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.ค่ะ มีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสานถนนเจริญนครและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะ

0: จากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสานจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ
1: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7กพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไปมุ่งยังพาหุรัตนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 น
0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรทิวาก็เชิญค่ะ
2: ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำสแลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการทรุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะ

0: ขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ว่าแนวโน้มการทรุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนเปิดหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
1: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นสัมผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่าการปรับปรุงโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นกราวด์อิมพรูฟเมนต์หรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการอิมพรูฟเมนต์ตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วพอถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มไปเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้ไปทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามกรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะขณะ นี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
3: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็รับผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
2: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยน่ะไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถรถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสโรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสโรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้ หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่า

0: โรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยประพงศ์สิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

0: เองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
1: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วหย่อนแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
2: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
4: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุนายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะต่อเนื่องกันนะครับจากบทเรียนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไหนครับแบบบน3รวมถึงเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงที่2ก็ต่อเนื่องกันมาจากชั่วโมงที่1ครับทบทวนครับทบทวนจากใบงานที่1ครับเป็นใบงานเรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง
1: โปรแกรมเก็บขยะ
0: ถูกต้องครับโปรแกรมเก็บขยะอยากจะนำมาให้เด็กๆนั้นได้ทำการทบทวนการอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ได้สิ่งที่คุณครูจะทบทวนก็คือเรื่องของใบงานครับใบงานเนี่ยมาดูคำชี้แจงกันก่อนนะครับทบทวนกันเลยนะสำหรับของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาโปรแกรมที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยเมื่อหุ่นยนต์เดินผ่านช่องที่มีขยะจะเก็บขยะทั้งหมดในช่องนั้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างบัตรคำสั่งอย่างแรกเลยคือเดินหน้า
1: เด
0: ินลง
1: เดินซ้ายเดินขวาวนซ้ำ
0: ถูกต้องทำไมเราถึงใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำมีใครตอบได้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากมีอะไร

หากมีการทำงานที่ซ้ำๆกันใช่ไหมครับเราก็ใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำเนี่ยนะในการลดบัตรคำสั่งนะครับให้บัตรคำสั่งนั้นน้อยลงนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีตัวอย่างเช่นเดินหน้าหลายๆครั้งเราก็ใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำตามจำนวนรอบที่

0: มีเจ้าหุ่นยนต์ก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรเสิร์ฟผลไม้หลอดไฟเศษชิ้นเนื้อเศษอาหารใบไม้ใช่ไหมครับอะไรอีกพวกขยะอันตรายเนาะถ่านไฟฉายก็สเปรย์รวมถึงเศษกระดาษและยังไม่และมีด้านล่างด้านบนขวดน้ำพลาสติกด้านล่างเป็นขวดแก้วถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบโปรแกรมใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำการตรวจสอบโปรแกรมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในข้อที่1โปรแกรมกำหนดมาให้เป็นทั้งหมด3ข้อใช่ไหมครับ3ข้อหรือเรียกง่ายๆคือ3โปรแกรมก็ได้นะครับโปรแกรมแรกเลยคือ1คือวนซ้ำกี่รอบครับ5รอบจากนั้นเดินขวา2ล่ะวนซ้ำ4รอบแล้วเดินหน้าหรือเดินขึ้นด้านบนนะครับ3ล่ะเดินซ้ายให้เด็กๆดูลูกศรเป็นหลักก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณครูถามก็คือหุ่นยนต์เนี่ยจะเก็บขยะได้กี่ชิ้นเด็กๆจำได้ไหมครับ3ชิ้นนะครับขณะที่หุ่นยนต์ขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้เนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบโปรแกรมกันในโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่1เนี่ยหุ่นยนต์เขาทำอะไรครับเดินขวาวนซ้ำกันกี่รอบ5รอบเราก็เริ่มจากตรงนี้เลย1 2 3 4 5เก็บอะไรขึ้นมาลูก
1: ขวดแก้ว
0: ถูกต้องครับขวดแก้วโปรแกรมที่2คือวนซ้ำ4รอบแล้วเดินหน้าหรือเดินขึ้นก็ได้นะครับเอาล่ะเริ่มครับ1 23 4เจออะไรครับ
1: ขวด
0: น้ำพลาสติกนะครับและสุดท้ายคือเดินซ้ายนะครับเดินซ้ายก็ไปเจอเศษกระดาษถูกต้องนะครับเรากำลังทบทวนกันอยู่นะทั้งต้นทางและปลายทางในเรื่องของการตรวจสอบโปรแกรมนะครับแบบวนซ้ำสรุปแล้วข้อ 1.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ3ชิ้นหุ่นยนต์ขออภัยขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือ
1: ขวดแก้ว
0: เป็นขวดแก้วขวดพลาสติกและกระดาษหรือเศษกระดาษนี่ครับนี่คือในข้อที่1มีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีนะไม่มีใครสงสัยว่าเดินอย่างไรนะครับเราตรวจสอบกันแล้วนะครับเรียบร้อยและได้คำตอบมาทั้งหมดเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่2กันเลยนะครับในข้อที่2นะครับโปรแกรมจะกำหนดมาให้ทั้งหมด2โปรแกรมใช่ไหมครับในส่วนของโปรแกรมที่1วนซ้ำกี่รอบครับวนซ้ำ2รอบเดินหน้าและเดินขวาให้ดูลูกศรเป็นหลักก็ได้เดินขวาและโปรแกรมที่2คือวนซ้ำ2รอบและเดินหน้านะครับพอเราตรวจสอบโปรแกรมเรียบร้อยเราก็จะต้องมาตอบคำถามในข้อ 2.1 หุ่นยนต์เก็บขยะได้กี่ชิ้นและ 2.2 ครับขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้เนี่ยคืออะไรบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการตรวจสอบโปรแกรมพร้อมกันครับไปที่เดิมครับที่หุ่นยนต์นะครับไปที่หุ่นยนต์เหมือนเดิมอยู่ตรงด้านล่างนี้เดินไปตรงไหนครับวนซ้ำกี่รอบนะ2รอบเดินจากหุ่นยนต์นะครับวนซ้ำ2รอบนะครับเดินขึ้นเดินขวา1รอบไปเจอเปลือกผลไม้จากนั้นอีก1รอบครับเดินขึ้นหรือเดินหน้าแล้วก็เดินไปเจออะไรครับ
1: ใบ
0: ไม้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับได้กี่ชิ้นแล้ว2ชิ้นต่อจากจุดเดิมครับเดินอะไรครับเดินหน้าหรือเดินขึ้นไปกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งหรือ2รอบนะครับเราก็เดิน1 2ไปเจอขยะอีก1ชิ้นคือเศษเนื้อนะครับสรุปแล้วหุ่นยนต์จะเก็บขยะได้กี่ชิ้นครับ3ชิ้นขยะที่หุ่นยนต์เก็บได้คือเปลือกผลไม้ใบไม้และเศษเนื้อสัตว์นั่นเองยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับครูทบทวนให้เด็กๆได้ฟังเรียบร้อยสำหรับใบงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆก็นำมาต่อยอดสำหรับทำใบงานในสัปดาห์นี้กันด้วยมีคำถามครับการเขียนโปรแกรมเก็บขยะจากใบงานที่1

0: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราทบทวนกันมีการเขียนโปรแกรมในลักษณะใดบ้างครับใครอยากตอบขอไมค์นิดหนึ่งครับมีการเขียนโปรแกรมในลักษณะใดบ้างวนซ้ำอีกไหมครับ
1: เขียนแบบวนซ้ำครับ
0: เป็นการวนซ้ำเอาง่ายๆเป็นการวนซ้ำถูกต้องอ่ะปุ๊บมือมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากวนซ้ำเป็นการเขียนโปรแกรมแบบในลักษณะวนซ้ำมีแบบอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมนอกเหนือจากนี้อ่ะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีมาดูกันครับสำหรับแนวคำตอบที่เพื่อนเราตอบออกมาว่าเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้คำสั่งแบบวนซ้ำนั้นถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ตรวจสอบใช่ไหมเป็นการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักสองเรื่องนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและเป็นการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเนาะการเขียนโปรแกรมแบบการใช้คำสั่งวนซ้ำนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมโดยให้นะครับทำซ้ำตามจำนวนรอบที่เราต้องการนะยกตัวอย่างเช่นเดินหน้า5รอบเดินขวา4รอบเราก็ใช้บัตรคำสั่งแบบวนซ้ำรวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับโดยตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้เราทำการตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบโปรแกรมและหาอะไรหาคำตอบนะครับหาคำตอบไปใส่ในข้อ 1.1 1.2 2.1 และ 2.2 นั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนหลังจากที่เราได้ทบทวนรวมถึงตอบคำถามเรียบร้อยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอยู่ที่หน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรมครับ1อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำได้2เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับอธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้นะครับนี่คือในส่วนของสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับผู้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้เอาละเรามาที่ใบงานกันครับสำหรับใบงานที่2นะครับใบงานของเราเนี่ยแบ่งออกทั้งหมดเป็น3ข้อนะครับมาดูข้อที่1กันก่อนนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมก่อนอื่นมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนจับคู่และทำใบงาน2เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล็กที่1โดยนักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเดี๋ยวนักเรียนก็จับคู่กันปรึกษากันนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่และทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1ครับมาที่คำที่แจงครับให้เด็กๆตั้งใจฟังคำที่แจงนะครับวันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากให้เด็กๆตั้งใจฟังครับคำที่แจงครับให้นักเรียนพิจารณาบัตรคำสั่งนะครับจากนั้นเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยทาสีรั้วสนามเด็กเล่นที่มีลักษณะตามรูปในแต่ละข้อเดี๋ยวจะมีรูปภาพรั้วสนามเด็กเล่นให้ดูโดยเขียนหมายเลขที่แสดงลำดับบัตรคำสั่งลงในรูปดาวและเขียนตัวอักษรเพื่อระบุว่าเป็นบัตรคำสั่งใดทั้งนี้หากมีกรอบช่องว่างใดที่ไม่ได้ใช้ให้ทำเครื่องหมายกากบาทแล้วข้ามไปเติมรายละเอียดในช่องอื่นๆได้นะครับมาดูบัตรคำสั่งครับบัตรคำสั่ง A เด็กๆดูพร้อมกันบัตรคำสั่ง A คืออะไรครับ
2: ทาส
0: ี
2: ส้ม
0: ทาสีส้มบัตรคำสั่ง B
2: ทาสีเหลือง
0: บัตรคำสั่ง C
2: ทาส
0: ี
2: เขียว
0: บัตรคำสั่ง D
2: ทาส
0: ี
2: แดง
0: บัตรคำสั่ง Eบัตรคำสั่ง F
2: คำสั่งคือ
0: ถูกต้องนะครับบัตรคำสั่งเรามีด้วยกันทั้งหมด6บัตรคำสั่งนะครับเป็นทาสีต่างๆนะครับ A B

CD รวมถึงทาสีรองพื้นและทำความสะอาดในส่วนของพื้นผิวมาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่คุณครูได้แนะนำบัตรคำสั่งให้กับเด็กๆแล้วนะครับมาดูความหมายของบัตรคำสั่งกันบ้างลำดับแรกเลยครับคือบัตรทาสีรองพื้นคือทาสีชั้นแรกบนผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนลงสีที่ต้องการจริงเข้าใจไหมครับบัตรทาสีรองพื้นนะครับเป็นการทาสีชั้นแรกบนผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนลงสีที่ต้องการจริงเข้าใจนะการใช้บัตรคำสั่งนี้บัตรคำสั่งต่อไปครับบัตรคำสั่งทำความสะอาดพื้นผิวก็คือขัดผิวไม้ทั้งหมดทุกแผ่นก่อนทาสีรองพื้นต่อไปครับบัตรทาสีส้มคือทาสีส้มบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีเหลืองคือทาสีเหลืองบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีเขียวคือทาสีเขียวบนผิวไม้จำนวน1แผ่นบัตรทาสีแดงคือทาสีแดงบนผิวไม้จำนวน1แผ่นหมายเหตุครับการทาสีรั้วไม้จะเริ่มทาแผ่นไม้จากทางด้านซ้ายไปขวาด้านซ้ายไปขวาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับในข้อที่1ครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1นะครับเราจะใช้บัตรคำสั่งที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1นะครับจะเป็นการทาสีแบบสลับสีใช่ไหมครับสลับสีอะไรบ้างสีแดงกับสีเหลืองสลับกันไปนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคำถามลงในโปรแกรมตรงนี้ครับที่เป็นรูปตัว T ตรงนี้นะครับซึ่งลำดับบัตรคำสั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมคำตอบให้ครบทุกช่องนะครับจะมีบางข้อที่เขียนถ้าข้อไหนไม่เขียนเราต้องใส่เครื่องหมายกากบาทไปนะครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เริ่มโปรแกรมเนี่ยนะครับการที่เราเริ่มโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเขาจะเริ่มนะครับที่คำสั่งหรือบัตรคำสั่งแรกถ้าเราเขียนบัตรคำสั่งที่1บัตรคำสั่งที่2แต่บัตรคำสั่งที่3เราไม่เขียนเนี่ยโปรแกรมเขาจะทำงานได้ไหมจริงๆโปรแกรมเขาก็ทำงานได้แต่เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับโปรแกรมเขาจะข้ามไปทำงานต่อไปนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าก่อนที่เราจะทาสีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรครับ1จะต้องทำความสะอาดก่อนเป็นลำดับแรกใช่ไหมครับและทาสีรองพื้นเป็นลำดับที่2นะครับอันนี้ใบ้ไว้เลยว่าบัตรคำสั่ง F ต้องมาก่อนบัตรคำสั่ง E เสมอนะครับจากนั้นเราจะต้องมาทำการทาสีครับและระบุจำนวนการวนซ้ำว่ากี่รอบเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปนับดูว่าใช้ทั้งหมดกี่รอบนะครับเอาละครับมีใครที่สงสัยไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะเดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและไปแนะนำให้กับนักเรียนด้านล่างด้วยนะครับเอาละตอนนี้เราไปลงมือปฏิบัติกันเลยครับเปิดหน้า34เลยให้นักเรียนทำข้อที่1ครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่1หรือข้อที่1เด็กๆลงมือทำได้เลยเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรก่อนเป็นลำดับแรกอย่างที่เราอย่างที่คุณครูได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนบัตรคำสั่งที่เราไม่ใช้งานคืออะไรบัตรคำสั่งที่เราไม่ใช้งานคืออะไรอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับถ้ามี2คำสั่งเราจะต้องใส่เราต้องเริ่มที่ไหนครับเริ่มที่บัตรคำสั่งที่2ช่องแรกก็แล้วก็ไปเริ่มเขียนในข้อที่2

0: ลำดับที่2เด็กๆเขียนได้เลยครับอย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะทาสีเราต้องอะไรก่อนครับเราต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรครับก่อนทาสีก่อนที่เราจะทาสีไงลูกก่อนที่เราจะทาสีเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่เราจะทาสีใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะบัตรคำสั่ง2ใบที่เราจะต้องใช้คืออะไรจากนั้นให้เด็กๆสังเกตที่รั้วสนามเด็กเล่นเขาทาสีอะไรบ้างครับสีแดงกับสีเหลืองฉะนั้นบัตรคำสั่งเนี่ยจะต้องมีการวนซ้ำแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราต้องวนซ้ำกี่รอบเด็กๆก็ดูแดงเหลืองนับเป็น1อีกแดงเหลือง1นับเป็น2อ่ะบอกแค่นี้ใบแค่นี้กี่รอบกี่รอบเอาเขียนไปเลยกี่รอบก็เราจะต้องเขียนบัตรคำสั่งสีอะไรลงไปสีแดงเป็นอะไรแล้วก็สีอะไรสีเหลืองแล้ววนซ้ำกี่รอบ4เราก็เขียนเฉพาะสีแดงกับสีเหลืองมาเขียนแค่เขียนแค่สีที่เราจะใช้ข้อ1ก่อนลูกข้อ1อย่างเดียวก่อนข้อ1อย่างเดียวก่อนเราใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำนะลูกวนซ้ำกี่รอบ
1: 4รอบ
0: แล้วก็ใส่แล้วก็บัตรคำสั่งอันนี้ถูกต้องข้อ1อย่างเดียวก่อนลูกข้อ2ยังไม่ได้อธิบายเลยให้เด็กๆทำเฉพาะข้อ1ก่อนนะข้อ2ข้อ3ยังไม่ได้อธิบายนะรอก่อนเขียนให้ดีลูกเขียนให้ดีให้เขียนเป็นอะไรให้เขียนเป็นสัญลักษณ์ให้เขียนเป็นชื่อบัตรคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษตัวสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไรใครทำไปแล้วไม่เป็นไรครับใครทำไปแล้วไม่เป็นไรมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับเอาล่ะเอาเด็กๆหันกลับมาเรียบร้อยแล้วในข้อที่1นะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบนะครับขอตัวแทนออกมานำเสนอคำตอบยกมือมีใครบ้างใครอยากจะออกมานำเสนอคำตอบอ่ะมาลุกใกล้ๆ เอาละครับตอนนี้นักเรียนเริ่มเขียนคำตอบได้เลยนะครับโอ้เด็กๆไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งใบแรกนะครับเริ่มที่บัตรคำสั่งใบที่2 F ทำความสะอาดพื้นผิวจากนั้นทาสีรองพื้นนะครับแล้วใช้บัตรคำสั่งอะไรต่อวนซ้ำกี่รอบครับ4รอบนะครับเห็นเป็นเลข4ไหม4นะครับ D นะครับ D สีแดงและ B สีเหลืองเอาเก่งมากปรบมือเพื่อนยอดเยี่ยมมากเก่งมากลูกเดี๋ยวครูแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น4รอบนะครับ4รอบ4รอบเพื่อเราเขียนมาถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าคุณครูเขียนให้เด็กๆเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับบัตรคำสั่งใบแรกเพื่อนเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้บัตรคำสั่งใบที่2 F คืออะไร F คือทำความสะอาดพื้นผิวและ E คือทาสีรองพื้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่ารั้วเนี่ยใช้สีอะไรรั้วใช้สีอะไรเป็นลำดับแรกสีแดงต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมีการทาซ้ำๆกันกี่ครั้งครับ4ครั้งเห็นไหมครับแดงเหลือง1แดงเหลือง2แดงเหลือง3และแดงเหลือง4เขียนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเอาละแนวคำตอบของคุณครูครับคุณครูกากบาทก่อนเลยใส่ F ครับทำความสะอาดพื้นผิวทาสีรองพื้นจากนั้นวน 3-4 รอบ D และ B ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากนะครับไปดูใบงานที่2ข้อที่2กันบ้างเรื่องเดิมครับเป็นแบบฝึกหัดครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2เป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลแล้วนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเปิดโอกาสให้พูดคุยกันได้แต่ตอนนี้คุณครูจะนำข้อนี้ไปทำการเก็บคะแนนแล้วนะเด็กๆทำเป็นรายบุคคลนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2ในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2เป็นรายบุคคลมาดูกันครับรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่2ครับใช้บัตรคำสั่งเดิมเลยครับ A B C D E และ F ลำดับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างครับเด็กๆดูลำดับบัตรคำสั่งเด็กๆจะต้องเขียนลงไปนะครับรั้วของเราเริ่มที่สีอะไรเอ่ยแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวถูกต้องครับอย่างที่บอกไปว่าลำดับบัตรคำสั่งไม่จำเป็นต้องเติมคำตอบให้ครบทุกช่องเอาละครับเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กๆจะต้องไปเขียนให้ถูกต้องเอาละตอนนี้นักเรียนไปลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีไหมครับเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเช่นเดิมนะครับมีไหมเอ่ยใครจะออกมานำเสนอบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้ไปแล้วเนาะเอากลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้บ้างมาอ่ะเดี๋ยวครูถือไว้ให้ข้อที่2ใช่ไหมเขียนได้เลยลูกตอนนี้เพื่อนของเรานะครับบัตรคำสั่งแรกไม่ได้ใช้ครับบัตรคำสั่งต่อไปบัตรคำสั่งต่อไปทำความสะอาดพื้นผิวจากนั้น E ครับทาสีรองพื้นแล้วก็มาดูที่รั้วสนามเด็กเล่นเราใช้การบนซ้ำกี่รอบ3รอบแล้วก็ทาสีอะไรบ้างดีสีแดง B นะครับสีเหลืองและ C สีเขียวอ้าวเก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากเป็นไงบ้างครับใครที่ได้แบบนี้บ้างเอ่ยใครที่ได้แบบนี้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเอาละครับสำหรับแนวคำตอบของคุณครูครับเหมือนเพื่อนที่ออกมานำเสนอหรือเปล่านะครับบาทคำสั่งแรกเราใช้ไหมเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใช้ก็กากบาทไปนะครับต่อด้วยลำดับที่2คือ F ครับทำความสะอาดพื้นผิวลำดับต่อไปคือE ทาสีรองพื้นจากนั้นเราจะใช้บัตรคำสั่งวนซ้ำกี่รอบครับ3รอบ3รอบทาสีอะไรบ้าง D สีแดง B สีเหลืองและ C สีเขียวเก่งมากยอดเยี่ยมนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเก่งมากมากเลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อสุดท้ายครับสำหรับใบงานที่2ข้อที่3นะครับเป็นแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเป็นแบบฝึกหัดเหมือนเดิมมาที่บทบาทของคุณครูปลายทางกันบ้างนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูกันก่อนเลยครับครูให้นักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนทำใบงาน2แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่3ครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนทำใบงาน2ในข้อทาสีรั้วสนามเด็กเล่นแบบที่3และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้ถูกต้องตามลำดับครับ

เรามาดูกันก่อนเลยก่อนที่เราจะทำใบงานครับให้นักเรียนตรวจสอบบัตรคำสั่งร่วมกันก่อนว่าถูกต้องหรือไม่และจะแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไรอ่ะเด็กๆมาดูกันครับรั้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่สีอะไรก่อนรั้วสีแดงตามด้วยสีส้มตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีเขียวตามด้วยสีส้มตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีเขียวและสุดท้ายเป็นสีแดงอ่ะบัตรคำสั่งที่เขาให้มาช่วยกันตรวจสอบนะตรงนี้บัตรคำสั่งที่เขาให้มาก็คือใบแรกกากบาทไม่ใช้ใบที่สองกากบาทไม่ใช้ใบที่สามใส่เลขหนึ่งก็คือลำดับการทาสีเป็นลำดับที่หนึ่งคือทาสีอะไรทาสีแดงเห็นไหมครับทาสีแดงลำดับที่2เป็นการวนซ้ำกี่รอบ2รอบโดยการทาสีอะไรลงไปทาสีส้มทาสีเหลืองและทาสีเขียววนซ้ำ2รอบถูกต้องไหมส้มเหลืองเขียวส้มเหลืองเขียวในลำดับที่2นะและลำดับที่3คือทาสีอะไรสีแดงนะครับสีแดงอ้าวใครตอบได้ว่าโปรแกรมนี้ผิดพลาดหรือถูกต้องใครคิดว่าผิดพลาดยกมือใครคิดว่าโปรแกรมนี้ผิดพลาดยกมือยกมือยกมือใครคิดว่าผิดพลาดใครคิดว่าถูกต้องยกมืออ้าวถามใหม่ถามใหม่ใครคิดว่าผิดพลาดยกมือใครคิดว่าถูกต้องเอามือลงนะครับใครที่บอกว่าถูกต้องแล้วนะครับใครที่บอกว่าถูกต้องแล้วผิดครับอะไรหายไปอะไรหายไปเออบัตรคำสั่งเลยครับบัตรคำสั่งทำความสะอาดพื้นผิวกับทาสีรองพื้นแสดงว่าคำสั่งที่เราทำการตรวจสอบเนี้ยเป็นคำสั่งที่อะไรที่ผิดนะครับที่ผิดนั่นเองที่ผิดนั่นเองไม่เป็นไรครับเด็กๆใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาทำใบงานในข้อที่3ครับทำใบงานในข้อที่3นั่นก็คือเด็กๆจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องแก้ไขได้อย่างไรนะครับแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะจำบัตรคำสั่งเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมที่เราตรวจสอบกันย้อนกลับให้ดูกันนิดนึงก่อนเด็กๆดูนะตรงไหนถูกตรงไหนผิดเข้าใจไหมครับตรงไหนถูกตรงไหนผิดเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าตรงไหนผิดตรงไหนผิดก็ไปเติมให้ถูกนั่นเองนะครับเอาล่ะครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานกันไปกันเลย

เอาละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็คงจะทำไปงานข้อที่3เสร็จเรียบร้อยอ้าวขอตัวแทนออกมานำเสนอนิดนึงนะครับขอตัวแทนนำเสนอมีไหมอ่ะมาลูกมาเขียนได้เลยเขียนให้ถูกต้องใบงานที่1ขออภัยบัตรคำสั่งที่1เป็น F นะครับแล้วก็อะไรต่อ E แล้วก็ต่อไปเป็น D แล้วก็

0: ดีเนี่ยเป็นลำดับแรกนะครับดาวข้างบนใส่เลขอะไรเลขหนึ่งถูกต้องนะครับลำดับที่สองใส่ลำดับที่สองก่อนก็ได้ข้างบนนะครับแล้ววนซ้ำกี่รอบเอ่ยสองรอบนะครับเติมลงไปเอส้มบีสีเหลืองแล้วก็ซีสีเขียวแล้วตามด้วยสีแดงเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเก่งมากเอาถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนของเราเขียนออกมาได้อย่างถูกต้องเลยเท่าที่คุณครูดูนะครับเดี๋ยวให้ไปดูเฉลยของคุณครูดีกว่าจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับมาที่แนวคำตอบของครูครับลำดับแรกใช้เป็น F ทำความสะอาดพื้นผิวลำดับต่อไปเป็น E ทาสีรองพื้นลำดับต่อไปเป็น D ครับเป็นทาสีแดงในครั้งที่1ใช่ไหมครับครั้งที่1ทาสีแดงจากนั้นวนซ้ำ2รอบ A สีส้ม B สีเหลือง C สีเขียวอย่าลืมใส่ตัวเลขด้วยลำดับที่2และดีเป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่3นั่นเองนะครับนี่คือถูกต้องใครได้แบบนี้บ้างเอ่ยนะครับเอาละสรุปครับสรุปไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนคำที่แจงบทบาทครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึงข้อที่11ด้วยคำถามให้เด็กๆช่วยกันตอบครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ได้การได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้การเขียนโปรแกรมใช่ไหมแบบบน3ถูกต้องและอะไรอีกอย่างหนึ่งและการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดใช่ไหมครับถูกต้องเลยเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมรวมถึงเราก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วยคำถามต่อไปครับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทาสีรั้วสนามเด็กเล่นในครั้งนี้เมื่อหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับตอบมาได้เลยลูกเอาขอไมค์นิดนึงเอาไมค์ด้านหน้าด้านหน้านี้ไมค์ด้านนี้ลูกด้านนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรถ้าหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาด
1: ลบแล้วแก้ไขครับ
0: ต้องการต้องลบใช่ไหมก่อนลบเราต้องทำอะไรก่อน
1: ดูก่อนครับ
0: ดูก่อนหร
1: ือข้อไหนผิด
0: ถูกต้องดูหรือว่าตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับว่าข้อไหนผิดยอดเยี่ยมมาเอาปมเพื่อนแนวคำตอบของครูก็คือเมื่อหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบคำสั่งที่ให้หุ่นยนต์ทำงานตามลำดับเพื่อหาคำสั่งที่ผิดพลาดและแก้ไขคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานได้สมบูรณ์นั่นเองอย่างที่เพื่อนเราเอาตอบออกมานะครับว่าหลังจากตรวจสอบแล้วก็จะต้องลบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองนะครับแบบประเมินตนเองในข้อที่12ถึงข้อที่14นะครับ12ข้อที่14สิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งต่อไปครับเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในหัวข้อที่1หรือชั่วโมงที่1และมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องผลหมากรากไม้ครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมในลักษณะต่างๆเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คุณครูได้แนะนำไปเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำรวมถึงเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องด้วยสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วจะสนุกสนานแค่ไหนรอติดตามกันครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: ทั้
2: งหมดของบางบรมครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
2: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
2: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลง

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: Ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับและวันนี้นะครับพบกับวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยครับพบกับทิชปาล์มนะครับและวันนี้ทิชปาล์มจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอเรื่องอะไรจะมาสอนเด็กๆเรามาติดตามกันเลยครับ Look at the pictures เด็กๆครับดูที่รูปภาพนะครับคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นักเรียนยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองออกเสียงตามและก็มาเรียนรู้กันว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเด็กๆลองเดาดูสิครับใครเดาได้ไหมยังไม่เป็นไรงั้นลองออกเสียงตามทิชปาล์มก่อนนะครับนักเรียนแปลทางด้วยนะครับ appearance
2: appearance
1: คำนี้นะครับเป็นคำที่มีความหมายว่าสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราเนี่ยอะไรที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่า appearance ลองออกเสียงพร้อมกันครับ
2: appearance
1: appearance ซึ่งมีรากศัพท์คือคำว่า appear ก็มีแปลว่าปรากฏนั่นเอง appear appearance โอเคครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏหรือลักษณะท่าทางของเราที่เราปรากฏให้คนอื่นได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างคำคุณศัพท์ครับผมแน่นอนเลยเป็นคำคุณศัพท์ที่เราเรียนกันมาแล้วหรือว่าเป็นคำใหม่นั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเราจะได้เรียนรู้กันกับเกี่ยวกับคำศัพท์ของ family members นักเรียนยังจำได้ไหมครับ family members ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่ทีเชอร์จะสอนได้นะครับจากนั้นนะครับเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆจากนั้นจับใจความและนำไปทำกิจกรรมที่ทีเชอร์จะนำมาวันนี้นะครับจากนั้นเด็กๆเนี่ยสามารถพูดขอและให้ข้อมูลได้รวมถึงการออกเสียงบอกความหมายได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูกันเลยครับว่าคำแรกของ family members ที่เราเรียนกันแล้วคือคำว่าอะไรเด็กๆดูรูปแรกเลยนักเรียนปลายทางลองเดา

ดูคำศัพท์ดูนะครับว่าคำแรกรูปแรกของเราที่เป็นรูปคุณตาเนี่ยออกเสียงอย่างไรในภาษาอังกฤษถูกต้องเลยครับออกเสียงเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้คือการลงเสียงหนักนะออกเสียงพร้อมกันครับดังๆครับ Very good grandfather

0: ไม่ยากเลยนะครับอ่ะไปต่อเลยรูปนี้
1: Father
0: Father
1: Next
0: Mother
1: Mother
0: คุณพ่อและคุณแม่นั่นเองครับหรือสามารถเรียกว่า Dad หรือ Mom ก็ได้เรียกสั้นๆนะแต่ว่าถ้าเป็นคำเต็มๆของเขาก็คือ Father and Mother อ่ะไปต่อเลยรูปนี้พี่ชายหรือน้องชายเราสามารถเรียกได้คำเดียวเลยก็คือ
1: brother
0: และอีกคำหนึ่ง
1: sister
0: sister มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: พ
0: ี่สาวหรือน้องสาวถูกต้องแล้วครับมาดูเด็กๆยังจำคำว่า family tree ได้ไหม family tree คือการที่เราจะมาเรียงลำดับแผนผังครอบครัวของเราหรือของคนอื่นที่เราเรียนรู้กันมาดูของคนนี้บ้างคนนี้เป็นใครนะ Betty's family Betty's family เป็นครอบครัวของใครครับ
2: Betty
0: เรามาดูกัน How many people are there in her family Teacher ถามว่า How many people are there in her familyเธอในที่นี้คือทีเชอร์หมายถึงใครครับเธอในที่นี้ทีเชอร์ถามถึงใครของเบทตี้นั่นเองครับเบทตี้เนี่ยมีสมาชิกครอบครัวทั้งหมดกี่คนครับ
2: six
0: people ใช่ไหมครับ one two three four five six ไปดูกันเลยว่าถูกต้องไหม there are six people in her family เด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะถามและเด็กๆตอบนะHow many people are there in her family?
2: There are six people in her family.
0: Very good. There are six people in her family. Her ในที่นี้หมายถึงใครครับ Her ในที่นี้หมายถึงใครเอ่ย พูดเลย
2: Betty.
0: Betty. Okay. Very good. สรุปแล้ว Family tree ของ Betty เนี่ยมีครอบครัวทั้งหมด6คนถูกต้องแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อเลยดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นเด็กๆจำได้ไหมชื่อเรื่องของเราคือ appearance ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมครับหรือลักษณะท่าทางเด็กๆครับวันนี้เราจะมาดูเด็กๆจำได้ไหมว่าเนี่ยลักษณะท่าทางของแต่ละคนเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยมาดูกันเลยนะครับ Peter is Betty'sfather ออกเสียงพร้อมกันครับ Peter is Betty's father
2: Peter is Betty's father
0: พ่อของ Betty ชื่ออะไร Peter โอเคเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่า Peter เนี่ยไหนลองเดาดิเด็กๆลองเดาดูสิครับว่า Peter เนี่ยมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงใครพอรู้ไหมยังไม่รู้แน่นอนงั้นเรามาดูกันต่อเลยนะไปดูกันเลยนะครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นใครคนนี้นี่เองครับปีเตอร์พ่อของเบทตี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆครับทีเชอร์จะถามว่า who is peter ออกเสียงพร้อมกันครับ who is peter
2: who is peter,
0: who is peterเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าปีเตอร์เป็นพ่อของเบทตี้เราจะตอบว่าแบบนี้ครับ He is Betty's father ดังๆครับ
2: He is Betty's father
0: กลุ่มนี้ตั้งใจหน่อยทีเชอร์จะถามนะ Who is Peter
2: He is Betty's
0: father อย่าลืมตัวนี้ครับมีสีด้วยออกเสียงนะWho is Betty's father?
2: Who is Betty's father?
0: ก็คือเขาคือพ่อของ Betty เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆเห็นไหมครับ apostrophe s ของเราตรงนี้ไม่มีความหมายนะเด็กๆมีความหมายว่าของถ้าเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้มีความหมายว่าของเด็กๆลองแปลประโยคนี้หน่อยครับเขาคือ พ่อ

0: ของเขาคือพ่อของเบ็ตตี้ถูกต้องแล้วครับเด็กๆอย่าลืมนะ apostrophe ของเรามีความหมายว่าอะไรนะตรงนี้นะครับอยู่หลังชื่อใครให้มีความหมายว่าของเป็นของคนนั้นเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปนะต่อไปนะครับ What is he look like ออกเสียงพร้อมกันครับ What is he look like
1: What is he look like
0: คำถามนี้ก็คือที่เชิญถามว่าแล้วเขาคนนี้เขามีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบเลยครับ He is tall.
1: He has got short hair.
0: เด็กๆลองบอกหน่อยครับบอกเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรครับ
1: เ
0: ขาตัวสูงและผมสั้นก็นี่ไงครับ short hair เขามีตรงตามรูปไหมครับ short hair เขามีผมสั้นหรือผมยาวครับผมที่สั้นนั่นเองครับเด็กๆลองตอบทีเชอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ Who is Peter?He is Betty's father. เขาคือพ่อของ Betty นั่นเองและอีกหนึ่งคำถามครับ What is he look like?
1: He is tall.
0: He has got short hair. เขาเด็กๆสามารถบอกได้อีกหลายอย่างเลยนะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาประมาณนี้เด็กๆสามารถบอกถึงดวงตาบอกถึงจมูกว่าเขามีจมูกใหญ่หรือตาที่เล็กอะไรแบบนี้สามารถบอกได้มาเรียนรู้กันต่อเลยเด็กๆ ดูตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกเขาว่า he has got short hair ใช่ไหมครับอะไรเป็น adjective บ้างครับประโยคนี้ he has got short hair adjective คืออะไรครับคำคุณศัพท์คือ short ถูกต้องครับมีความหมายว่า
1: สั้น
0: อะไรสั้นครับแล้ว hair เห็นไหมครับบวกกันแล้วเป็น he has got short hair นั่นเองออกเสียงประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกัน
1: he has got short hair
0: นักเรียนปลายทางด้วยครับออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางเลย 3-2-1
1: he has got
0: ตามด้วย adjective และก็ตามด้วยคำนามสามารถบอกได้เลยไปดูกันต่อเลยMary is Betty's mother ข้อที่สองนะออกเสียงพร้อมทีเชอร์นะ Mary is Betty's mother
1: Mary is
0: Betty's mother เด็กๆเห็นไหมค่อยๆแบ่งประโยคไปก็ได้นะครับ Mary isBetty's mother ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรMary คือแม่ของ Betty เพราะฉะนั้นแล้วแม่ของ Betty คือใครครับ
1: Mary
0: ไปดูกันเลยนะครับว่า Mary จะมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองดูที่รูปนะครับ look at picture นะว่าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทีเชอร์เตรียมมาให้แล้วไปดู who is Mary ตอบเลย
1: she is Betty's mother
0: Mary คือใครครับ
1: แ
0: ม่ของเบ็ตตี้เริ่มง่ายขึ้นแล้วต่อไป What is she look like? What is she look like?
1: She has got long hair
0: ถูกต้องหรือเปล่านะเรามาเช็คกันเลยนะเช็คคำตอบเลยนะว่า She is short เขามีรูปร่างลักษณะที่ไม่สูงก็คือตัวเล็กตัวเตี้ยนะแต่ยังไงต่อครับShe has got long hair คืออะไรฮะเขามีผมที่ยาวไปดูกันต่อเลยจำประโยคนี้ไว้นะไปดูกันเลยครับ Adjective ของเขาคืออะไรครับฟ ฟังนะ she has

0: has got long hair
1: long
0: ซึ่งมีความหมายว่าย
1: าว
0: ยาวอะไรยาวครับในประโยคนี้ผม long hair ก็คือผมยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือ she has got long hair เด็กๆนะครับต้องบรรยายนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรให้ได้อย่างน้อย1ประโยคนะต่อไปไปเลยคนนี้รู้ได้ยังไงว่าชื่อแจ็ค
2: ผมร
0: ู้
2: ล่วงหน
0: ้
2: า
0: โอเคเขาชื่อแจ็คครับ Who is Jack
2: Who is Jack
0: ลองอ่านดูก่อนWho is Jack เด็กๆตอบเลยครับ He is Betty's brother. เด็กๆลองแปลประโยคนี้ให้ทีเชอร์หน่อยเขาผู้ชายทำไมครับเขาคือน้องชายของ Betty ในเรียนแปลทางตามให้ทันนะครับเขาคือน้องชายหรือพี่ชายของเบทตี้เรากำลังกล่าวถึงพี่ชายน้องชายของเบทตี้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยครับว่าลักษณะของเขามีอย่างไร What is he look like What is he look like
2: He is tall
0: and
2: he has short hair
0: He is tall and thin ใครจำได้มั้งว่าคุณศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร tall คืออะไรเอ่ย
2: ส
0: ู
2: ง
0: และอะไรครับ
2: thin
0: และ thin คือ thin ผอมนั่นเองครับเขามีรูปร่างที่สูงและผอมจากนั้นไปดูเรื่องผมของเขาครับ He has gotHe has got short hair มาดูเลย adjective ของเขาคืออะไรครับ He has got short hair
2: short
0: ถูกต้องครับ short hair เพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ออกเสียงว่า He has got short hair very good ไปดูกันต่อเลยเป็นใครครับเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเอาซินดี้หรือจอห์นไปดูจอนกันก่อนเลยนะจอนทำไมไม่มาเรียกหน่อยจอนจอนมาแล้วโอเคเป็นใครเอ่ยลองเดาดูก็ได้แล้วเห็นไหมอาทิเชอร์จะถามว่า Who is John ลองใช้ประโยคนั้นตอบดู He is Betty's grandfather อีกรอบครับHe is Betty's grandfather ไปดูกันเลยใช่ไหมถูกต้องครับ Who is John? He is Betty's grandfather เขาเป็นใครครับจอห์นเป็นใครเอ่ยเป็นปู่หรือตาของ Betty โอเคเด็กๆเริ่มจับได้แล้วนะเรื่องการเรียนของเราในวันนี้ไปดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถามเกี่ยวกับอะไรต่อครับลักษณะนะไปดูกันลักษณะ What is he look like?
2: He is tall. He has got white hair and big ears.
0: มาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณตาจอนเนี่ยมีลักษณะอย่างไร He is thin and tall. เขามีรูปร่างที่ผอมและสูงและก็อะไรครับเกี่ยวกับทรงผมเขามีผมสีขาวนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่า white นะก็เป็นคุณศัพท์เหมือนกันบอกสีได้เหมือนกันนะครับและอะไรครับมีหูที่ใหญ่นั่นเองครับนี่ลักษณะถูกต้องไหมถูกต้องงั้นเราไปต่อเลยนะเป็นของใครครับคนสุดท้ายคุณยายแซนดี้คุณย่าคุณยายแซนดี้นะมาดูกันเลยนะครับว่าซินดี้เนี่ยเขาเป็นใคร Who isCindy ตอบเลย
2: She is Betty's grandmother
0: She is Betty's
3: Martyr
0: เด็กๆลองถามทีเชอร์กลับหน่อยครับว่าคุณยายซินดี้เขาคือใครด้วยประโยคนั้นครับ 3 2 1
2: Who is
0: Cindy
2: Who is
0: Cindy She is Betty's grandmother เขาคือคุณย่าหรือคุณยายของเบ็ตตี้นั่นเองครับเด็กๆลองถามทีเชอร์ด้วยประโยคต่อไปเลยครับ 3 2 1
2: What is she look like?
0: She is thin. She has got gray hair and a big nose. เด็กๆมาเช็คคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เชอร์บอกว่าเขามีลักษณะที่ผอมครับและเขามีผมสีเทานั่นเองและก็มีจมูกที่ใหญ่ถูกไหมถูกไหมนั่นแหละใหญ่ของทีเชอร์แล้วเด็กๆครับไปดูกันว่าทีเชอร์เตรียมกิจกรรมอะไรมาเด็กๆลองออกเสียงช่วงนี้หน่อยครับ Let's practice Let's practice
2: Let's practice
1: Let's practice
0: นั่นก็คือการฝึกนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้ทีเชอร์จะเตรียมครอบของใคร Family Tree ของใครมาเรามาดูกันเลยจากนั้นนะเด็กๆดู Kim's family ออกเสียงครับ Kim's family
2: Kim's family
0: เห็น apostrophe s ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว apostrophe s มีความหมายว่าอย่างไรครอบครัวของ Kim ครอบครัวของ Kim อ่ะเด็กๆดูว่า Kim อยู่ตรงไหนตรงนี้นี่เองเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะที่เปียผมอยู่เด็กๆลองดูครับว่าHow many people are there in her family? ตอบครับ How many people are there in her family? ลองนับดูกี่คนครับ
2: Seven
0: people There are seven people in her family นะมี7คนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับลองออกเสียงคำถามพร้อมทีเชอร์และจากนั้นเด็กๆจะได้นำไปฝึกกันนะประโยคแรก How many brother does Kim have? ออกเสียงครับ
2: How many brother does Kim have?
0: How many brothers does Kim have?
2: How many brothers does Kim have?
0: ออกเสียงทีละกลุ่มครับกลุ่มนี้เริ่มต่อไปประโยคกลุ่มนี้ครับ
2: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มนั้นครับ
2: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มนู้น
4: ไม่ช่วยเลย
2: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มสุดท้าย
2: How many brothers does Kim have?
0: กลุ่มสุดท้ายต้องฟังทีเชอร์เยอะๆนะพร้อมกันใหม่ครับ How many brothers does Kim have?
2: How many brothers does Kim have?
0: ต่อไปข้อที่2ครับเปลี่ยนจาก brother เป็น
2: sister
0: ออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องเลย 3 2 1
2: How many sister does Kim have?
0: ไม่รู้เรื่องเลยพร้อมกันครับคำถามนี้เขาถามเกี่ยวกับใครครับพี่สาวหรือน้องสาวของคิมนั่นเองนักเรียนก็นับดูนะต่อไปครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ทีเชอร์ถามไปแล้ว How many people are there in her family เขาถามเกี่ยวกับใครครับ How many people ทุกคนในครอบครัวเลยสมาชิกในครอบครัวของคิมมีกี่คนเด็กๆสามารถตอบได้เลยด้วยประโยคนี้ครับ There are จุดๆๆpeople พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ Are you ready?
2: Yes. I am.
0: Are you ready?
2: Yes. I am.
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่สนทนาได้เลยครับ

0: Okay, students, time is up. Back to your seat. Time is up. Okay, very good, students. ต่อไป back to your seat in 5, 4, 3, 2, 1 okay very good เด็กๆครับทีเชอร์ขอเลือกโอเคปิ่นกับเมทันมาออกมาลองนำเสนอครอบครัวนี้ดูแนะนำตัวก่อนลูกหนูชื่อปิ่นอยู่ป.3หนูชื่อเมทันอยู่ป.3แนะนำตัวกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยหนูชื่ออะไรคะ
1: My nickname is Mechan
0: Okay
1: My nickname is Pin
0: เด็กๆเงียบหน่อย Hello Sit properly Sit properly นักเรียนปลายทางเขากำลังฟังเพื่อนมาอยู่แนะนำตัวใหม่ครับ What's your nickname
1: My nickname is MechanMy nickname is Pin
0: โอเคต่อไปมาเริ่มกันเลยครับลองตั้งคำถามและตอบเริ่มครับ
1: How many butter does Kim have? She has 2 brothers
0: Very goodปิ่นถามบ้างครับถามกลับอีก
1: ทีครับ How many sister does Kim has? He has
0: จำได้ไหมว่าถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี No sister
0: Very good เก่งมากอีกรอบครับ again please She has
1: no sister
0: She has no sisters เติม S ด้วย
1: No sisters
0: ต่อไป
1: How many people
0: are there in
1: her family?
0: There are
1: 7 people.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณนะครับอีกคู่หนึ่งก็ได้touch your ear touch your ear 3 2 1เห็นเชฟกับนาวาเหรอไม่ใช่ชื่ออะไรนะลูกว่าชื่อไหนสเนลโอเคเดี๋ยวมีอีกไม่ต้องกลัวแนะนำตัวกับเพื่อนปลายทางนะ What's your nickname
2: My nickname is Snail
0: And you
3: My nickname is Chef
0: Let's go
2: How many brothers?
0: เติม S ด้วย
2: How many brothers does Kim have?
3: She has 2 brothers.
0: เติม S ด้วยโอเค
3: How many sisters? Sister does Kim have?
2: She has no sister.
0: เติม S ด้วย
2: No sisters. How many people are there in her family?
3: There are 7 people.
0: Okay, very good. ตบมือให้เพื่อนครับขณะนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถนำนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้นะครับที่เชิญจะขออีกคู่หนึ่งเอาต้นกล้ากับเซอร์กิตครับโอเคแล้วแนะนำตัวให้กับเพื่อนปลายทางนะครับ What is your nickname
4: My nickname is Circuit My nickname is Ka
0: Okay let's go
4: How many brothers does Kim have She has 2 brothers
0: And you ถามต่อเลย
5: ข้อหนึ่ง
0: Number 2
4: How many sisters does Kim have? She has
1: No sister. How many people are there in her family?
4: There are 7 people.
0: Okay, very good. ตบมือให้เพื่อนครับ Thank you, thank you very much. ต่อไปเด็กๆครับเรียนนะครับจะได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่5และใบงานที่6เราจะทำคู่กันเด็กๆเปิดไปเลยครับหน้าไหนเอ่ยไหนใครลองบอกทีเชอร์ได้ครับว่าหน้าไหนบ้าง Very good หน้าที่37และ38นักเรียนเปิดขึ้นมาได้เลยครับ Open page 37 and 38เอาละครับเด็กๆ เปิดใบงานที่5นะใบงานที่5เขาจะมีกี่ข้อความครับกี่ข้อเอ่ยใบงานที่5มีกี่ข้อครับ6นะครับเด็กๆจะต้องอ่านข้อความเหล่านี้และนำไปวาดรูปในใบงานที่6นั่นเองเด็กๆครับเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่าเกี่ยวกับ Betty's Familyออกเสียงพร้อมกันข้อที่1นะกับทีเชอร์เลยได้ไหมได้ไหมครับพร้อมแล้วเริ่มอ่านข้อที่1ครับ This is Betty She is 9 years old She is short She has got long hair คนนี้คือใครครับข้อที่1 Betty Betty มีอายุ9ปีนะครับ9ขวบนะเขาเป็นคนตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับShe is short เขาสูงหรือเขาเตี้ย เขาตัวยังไม่สูงมากนะแล้วไงต่อครับเขามีผมที่เขามีผมที่ยาวต่อไปข้อที่2เลย Jack is Betty's brother He is tall and thin He has got short hair เด็กๆครับ Jack เนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรครับตัวผอมและสูงเขามีผมสั้นนั่นเองครับข้อที่3Peter is Betty's father. He is tall. He has got short hair. เขามีผมที่สั้นและมีตัวสูงนั่นเองครับต่อไป Mary is Betty's mother. คุณแม่ของ Betty นั่นเองครับ Mary เนี่ย She is short. She has got long hair. Number 5. Cindy is Betty's grandmother.She is thin. She has got gray hair and a big nose. Number 6. John is Betty's grandfather. He has got white hair and big ears. He is tall. เด็กๆครับเราเรียนรู้กันไปแล้วถึง appearance ของแต่ละบุคคลในสมาชิกของครอบครัวของใครครับ Betty เด็กๆทีเชอร์จะเพิ่มความชาเลนจ์ขึ้นมาเด็กๆจะต้องจับฉลากและวาดในสิ่งที่ตัวเองจับได้ทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับให้จับฉลากจับฉลากนัมเบอร์ตามสิ่งเหล่านี้และให้วาดในสิ่งที่นักเรียนจับได้ลงไปในใบงานที่เท่าไหร่ครับลงไปในใบงานที่6นั่นเองเด็กๆครับเดี๋ยวถ้าทีเชอร์แจกแล้วให้นักเรียนจับฉลากจากนั้นวาดรูปลงได้เลยเด็กๆจะได้คนละ1ฉลากนะครับมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจับเลยกลุ่มนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจับฉลากแล้ววาดรูปลงในใบงานที่6ได้เลยครับHmm?

เด็กๆเห็นใบงานที่6ไหมครับนำสลากที่เราจับได้นั้นวาดรูปลักษณะ appearance ลงไปในใบงานที่6ได้เลยครับ

ดูหน่อยหนูได้ใครครับทำดีๆลูกใส่หนวดแค่นั้นเป็นคุณตาแล้วลูก He is short เขาเป็นอะไรเขามีลักษณะอย่างไรครับและเขามีถูกต้องทำไมสกิดสกิดสกิดอยากวาดอันไหนก็ได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์

ขาเป็นแม่ของเบ็ตตี้นะเขาเป็นลักษณะสูงหรือเตี้ยชีสช็อตเนี่ยเขาเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวครับโอเคลองดูก่อนเนี่ยอะไรยาวหรือสั้นแฮเนี่ยผมอะไรช็อตอ่ะผมสั้น

็อตเนี่ยเขาสูงหรือเตี้ยแล้วเขามีอะไรยาวเด็กๆคนที่วาดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีประโยคข้างล่างนะเราสามารถเอาในใบที่นักเรียนจับได้ไปเขียนลงได้เลยครับเขาคือแจ็คนะลูกเขามีลักษณะอย่างไรครับทองสูงหรือเตี้ยเขาสูงและอ้วนหรือผอมตินเนี่ยเขาสูงและเขาผอมนะ

ใหญ่ดีน้องได้อะไรครับมิสเบ็ตตี้ได้เบ็ตตี้เลยใช่ไหมเขามีสูงหรือเตี้ยเขาตัวสูงหรือตัวเตี้ยโอเคแล้วเขามีผมที่ยาวแล้วหนูยาวไหมทำยังไงนะ

0: น่ายาว
1: หนู
0: เ
1: คยเจอ
0: หน้
1: า
0: ผม
1: ส
0: ั้
1: นดี
0: ค่ะอ่ะโอเคมาแล้วก็เขาสูงแล้วผอมไหมเขามีผมสั้นอ่ะโอเคถูกต้องเขียนลงเลยได้ค่ะลูก

เด็กๆครับคนที่ได้ลักษณะของสีผมตินนี่คือผอมหรืออ้วนเขาผอมแล้วเขามีผม gray hair สีอะไรครับสีเทาและเขามีอะไรใหญ่ครับ nose

ใส่ชื่อเขาลูกใส่ชื่อเขาแล้วเขาเป็นใครกับเบนจี้เขาเป็นบราเธอร์ใช่ไหมบราเธอร์ต้องใส่ตรงนี้ลูกตัวนี้ใส่ชื่อเขา this is อะไรเด็กๆคนที่สำหรับคนที่เริ่มเขียนนะดูประโยคแรกคำว่า this is ให้ใส่ชื่อของคนนั้น this is

มาก แล้วขนตาเหรอเนี่ย หนูเป็นผู้ชายปีเตอร์ อันนี้อะไรผอมเหรอโอเคเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้ได้นะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะตรงนี้เป็น apostrophe s หนูดูตามนี้เลยที่หนูได้เขาเป็นใครนะอ๋ออ่ะตรงนี้ไม่ต้อง

0: ี้เป็นเขาเป็นใครปีเตอร์เป็นใครของเบ็ตตี้ปีเตอร์เป็นใครของเบ็ตตี้อ๋อของหนูเป็นบราเธอร์แล้วเนี่ยตาจอนเนี่ยเขาเป็นใครการทำกิจกรรมเดี๋ยวเด็กๆท้ายคาบนะครับเก็บแบบฝึกหัดมาส่งทีเชอร์ด้วยนะครับต่อไปเด็กๆว่างปิดแบบฝึกหัดลงก่อน in 5 4 3 2 1โอเคมาเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าครับในช่วงอะไรนะwrap up ออกเสียงพร้อมกันครับ wrap up wrap up ก็คือการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลย my family เด็กๆครับออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันนะเดี๋ยวทีชั่นจะเปิดแล้วนะ 3 2 1มีคือใครครับมีตัวฉันนะแล้วถ้าพี่สาวน้องสาวล่ะครับออกเสียงว่าไงนะพี่สาวน้องสาว
1: sister
0: and โอเคเก่งมากๆเลยเรามาดูกันต่อว่าวิธีการเติม adjective แล้วตามด้วยคำนามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีผมสั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรครับ he has got again please he อะไรครับดังๆกว่านี้ครับ
1: He has got short hair
0: เวรเกตแล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเขาเป็นผมยาวล่ะสมมุติถ้าเขาผมยาวจะออกเสียงว่า
1: He has long
0: เก่งมากๆเลยครับเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ของคุณศัพท์เนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่น white hair black hair แบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะไปดูบทเรียนครั้งต่อไปเลยเห็นไหมครับว่าเราจะเรียนกันในเรื่อง Happy Family สิ่งที่ต้องเตรียมคือไม่ต้องเตรียมเลยเพราะว่าเราจะไม่มีใบงานนักเรียนจะไม่ต้องเขียนแล้วแต่ว่าจะได้เล่นนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge
2: Class ready

ุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 45 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วแล้วเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมเนี้ยใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการจัดการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่าโปรเจกต์เบสแล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อหนึ่งของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enter พอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่อเอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยThailand นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิด

จากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็น female นะจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมลนะคะใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ Create เขาก็ Welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ Get Start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาในนี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็น Pop-up แจ้งเตือนเก็บกันนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะเราก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือว่าทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่อะค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของuser ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมีโปรไฟล์นะโปรไฟล์เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็ใส่ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะตั้งค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้ว

้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดูคือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือ stage นะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่า sprite นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะ sprite เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนเนี้ยจะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorialอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คืออันไตเติลนะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้ว
นะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่า project save นะคะเขา save อัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลออบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวด์อาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรท์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรท์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวด์นะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะ control นะคะคำสั่งในการควบคุมนะคะแล้วก็จะมี sensing นะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการ touching การชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็น operator นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable นะคะก็คือตัวแปรน
นะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัว

แปลในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปลอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปลในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น my block นะคะ my block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตทเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตทตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้ออบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y เนี่ยนะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์1เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0แล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริง direction นะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรต์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุน270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180นะคะด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตตนะคะสเตตตรงนี้ค่ะเป็นแบ็คดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะเริ่มกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือกนะคะเลือกที่เขามีให้

นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อนฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ด event นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะ when คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x 0 y 0นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะอันนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของคอนโทรลนะคะเราเข้าไปที่คอนโทรลนะคะแล้วเลือกเวทก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือกเวทมาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อเวท1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่โมชั่นนะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y bynะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 สเต็ปนะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10สเต็ปนะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วขยับนะคะไป10สเต็ปนี่นะคะ x 10นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะแล้วรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200 200สเต็ปไปชิดขอบพอดีนะคะ
ถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุนเป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะ turn 15นะคะอาจจะลอง play นะคะกด start อันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจารย์ลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจารย์ลองลากแบบสุ่มมาวานะคะครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไป เพื่อจับไอตัวออบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรท์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้เอาไปก่อนนะคะคราวนี้ go to xy นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะy เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุอ่ะนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์นี้ลบสัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะคะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้สัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกด start นะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง xy นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะมุมบนซ้าย

เราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะอ้าวหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูสิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะไกลนะคะไกลหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทู่นะคะหมายถึงว่าการไกลเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าไกลเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากไกลมานะคะไกลตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็นrandom position นะกับเมาส์พอยเตอร์ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์นะโอเคนะคะอันนี้คือกลาย1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1เสก 2xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะงั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง xy นะคะเมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์น่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูซินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหน
กดสตาร์ทแนวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกดสตาร์ทหมุนไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมีเมาส์พอยเตอร์นะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกด start กดมาใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90เล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200จาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็จะ150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on eightbounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายแล้วกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะ
ผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้น

อ่ะหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะนั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1 วิก่อนเวทไว้สัก1 วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะglide to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วย Motion ร่วมกับ Event เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับ Control เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็

ืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, it also courses morals and ethics according to Buddhist principles and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากงน
1: ี่ก็ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงเอามาจากไหนสูตรอ่ะ
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูไปด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ทำเองครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างถ้าเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่นอ๋อ
0: คือเราจะเอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกัน
1: ก็มันแต่ว่าสัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้นะมีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้โหตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือผักกาดแห้งปกติถ้าเป็นผักกาดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะฉ่ายอะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช้กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะ

ต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาขอบคุณนะครับ

0: สดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่คาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียวอร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชมนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มแบบน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้งซี่ศูนย์เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
1: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคึกคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยโอ้โหของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
2: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
1: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
2: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
1: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละเท่ากันหมดเลยหรออ
2: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
1: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากตอนนี้เราขายอะไรคะ
2: โลละ80บาท
1: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
2: 40ค่ะ
1: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
2: จอมบึงค
1: ่ะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห่ส่วนอันนี้เป็น
2: น้ำมะม่วงหาว
1: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะ
2: เดี๋ยว
1: หนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
2: 10 บาท
1: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
3: ่อ
1: ไอดีเลกสุริยจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
3: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
1: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
3: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี่
1: ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะ

0: อันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาทอ
1: ย
0: ู่ได้เป็นปีเลยแพ็กเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
2: อมริก็45บาทครับ
0: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพอทำโปรโมชั่นมาให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถูกขนาดนี้อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
3: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
0: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิโอ้เนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
3: ่
0: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำไว้ให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอ่านกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันอันนี้แม่
4: ทำวันละ500ชิ้นนะคะ
0: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
4: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
4: ได
0: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
4: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
4: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
4: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
4: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
4: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
4: ่
0: ะ
4: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
5: แม่ค้าหวานเลยนะแบบนี้หวานคนท้องตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ้ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
5: เป็นกุ้งข้องกระเซ็ดแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
5: า
0: ะ
5: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
5: สี่สิบบาทอันนี้50บาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
6: เด็ดเอสเปโร่ช่วงสวนเด็ดเ
1: วนเด็ดเอตโดวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
6: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแปลว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
3: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
6: ใช
3: ่
6: ค่ะ
3: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
6: สีเหลือง
3: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
6: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
3: อ๋อแบบนี้
6: ค่ะแบบนี
3: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
6: ่
3: ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
6: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
3: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
6: ค่ะ
3: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
6: เอาไว้ก่อนค่ะ
3: อ๋ออ
6: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
3: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะแล้วปลูกข้างล่างได้ไหม
6: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
3: ่
6: ะ
3: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
6: เย็นๆ
3: อากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
6: เนี้ยค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกา
1: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
3: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
6: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
3: ต้องพูนด้วยนะ
6: ค่ะ
3: พูนแบบนี
6: ้ค่ะ15บาท
3: เดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
6: ค่ะ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดๆดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
6: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
3: เ
6: พราะว่าค่ะเพราะว่ามันใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
3: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
6: ค่ะ
3: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
6: ค่ะคล้ายๆกัน
3: คล้ายๆกันเลยนะครับ
1: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
3: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
6: ค่ะ
3: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
6: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
3: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
6: มันจะหอม
3: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
6: ใช่
3: อันนี้จะเอาแบบ
6: ออกน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
6: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
3: เวลาเราเอาไปนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
3: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่า มันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
7: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
3: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
7: ใช่ค่ะ
1: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
3: โปรยใส่เลยนะ
8: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
3: ก็ขยับให้ม
8: ัน ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
3: แน่น
8: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
3: ประมาณนี
8: ้ลำไฟ
3: ให้มันพอดีให้มันแผ่พอดีกัน
8: ยกเออ
3: นี่
8: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
3: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
8: ขึ้นเลยก
1: ็สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
3: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
8: ครับ
3: นี่แหละมาจากการนึ่ง
1: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นครับ
3: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ย
8: ครับ
3: ส่งขาย
8: ครับอันนี้แบบนี้
3: แหละแผ่นละ100นี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีบเอาจะเอาไปต้มจะเอาอะไรก็แล้ว
8: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมันครับ
3: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้ว
8: คร
3: ับแบบนี
8: ้ครับครับ
3: เขาก็มารับไปแบบนี
8: ้ครับครับ
3: โอเค
1: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ
8: โอ้เก่งเก่งเก่ง
3: นี่
8: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
3: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2คือ
2: คิด
0: แล้วก
2: ็
0: ท้าทายมาถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จ
0: ูโดเยโนจ
4: ีตู
0: ร
4: ู
0: ปอะไรเอ่ย
4: รูปสัตว์
0: นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวโน้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
9: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
10: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
11: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
12: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
13: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
14: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
15: อยู่สวรรค์หน้า
0: สวรรค์หน้า
16: ปลาสีแดง
17: ปลา
0: ปลาอยู่ที
18: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
19: ที่ใต้น้ำครับ
20: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
21: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
22: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
23: อย่าไปดูช้าง
24: อย่าไปช้างเลย
0: ถูกต้องปอมเมอร
25: ์ไม่ตอบ
0: ครับ
26: ช้างเลยใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
27: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
28: ทหาร
0: หมวก
29: สีแดง
0: เป็นของใคร
30: ของดีนะ
0: เอาอะไร
31: รถถ
0: ังของใคร
32: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
33: ิทยาดา
34: วิทยาดา
35: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
36: วิทยา
37: ดูดิเขาค่ะ
38: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ย ง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหม ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในปลอกผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมัน ผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์ไทยแลนด์เอเชียเกาหลีเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮติ นอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมิกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับช้างยีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีครับก็จะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
0: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
5: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที

0: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัวกี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับ
1: 10ตัว
0: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที่
0: โยจำนวนขา
2: ป
0: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
3: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
0: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
3: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกอีกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาม
1: ีขาไม่ของขามีขา
0: โอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
2: อีกอันหนึ่งก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
3: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชชู่ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชชู่แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ค่ะ

ลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลา0นี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

เคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่

0: มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ เพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหม ของบางอย่างไม่จำเป็น

เป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบ

ะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบสพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่สองเลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์สองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิกซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดขีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวและน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้ตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ Steam Reforming จัดอยู่ในประเภท Gray Hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ Electrolysis จัดอยู่ในประเภท Green Hydrogen 3. Biogas Biomass ผ่านกระบวนการ Decomposition จัดอยู่ในประเภท Bio Hydrogenการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอยากจะถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไหมว่านักวิชาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรสงสัยไหมถ้าสงสัยเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายวิชาของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: ่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามสักเล็กน้อยนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนเคยไปเที่ยวที่อยุธยาไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยไปใช่ไหมคะเคยไปที่ไหนบ้าง
2: วัดชัยไหมครับ
0: วัดชัยวัฒนารามแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนในทางประวัติศาสตร
2: ์สถานที่หรือเปล่านะ
0: โบราณสถานสถานที่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร
1: ์รู้อดีตเหรอครับ
0: เก่งมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไร
1: เรื่องราวที่ผ่านมาครับ
0: เก่งมากเลยค่ะคำว่าประวัติศาสตร์นะคะมีความหมายว่าอดีตที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมคะ
1: ผมว่าไม่เป็นนะครับ
0: จริงๆแล้วชีวประวัติของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวนักเรียนเองอาจจะไม่ได้มีความสำคัญถึงระดับชาตินะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนทำไมประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เท่ากับอดีตนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าหนังสือหรือว่างานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เขียนหรือว่าเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานต่างๆวิชาการเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านจากช่องทางออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะจึงไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ยังได้รู้อีกว่าการที่จะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงคะ

นักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะพวกเราเนี่ยพอจะรับรู้เรื่องราวในอดีตได้จากหลักฐานที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะการจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะคะของนักประวัติศาสตร์ที่จะทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

ักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมเนี่ยนักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะยึดถือใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ข้อมูลที่คนในอดีตเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดปากต่อปากกันมาโดยไม่ได้มีการจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น2ประเภทนั่นก็คือหลักฐานที่ลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคืออะไร
1: อ๋อตัวหนังสือหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะตัวหนังสือใช่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมา

0: นะคะลงบนอะไรคะแผ่นหินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะปรากฏในรูปแบบของการเขียนหรือว่าบันทึกตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารของทางราชการเอกชนนะคะหรือบุคคลทั่วไปในรูปแบบหนังสือบันทึกความทรงจำปัจจุบันนะคะยังหมายรวมถึงข้อความจากการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่2วัดสี่ชุมหรือต้นฉบับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเกล่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหรืออาจจะเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันค่ะ

0: นนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรและนักเรียนรู้ไหมว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะคืออะไร
1: ไม่มีตัวหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวัตถุต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ตกทอดมาตามกาลเวลานะคะบางสิ่งเนี่ยอาจจะตกทอดลงมาแบบสมบูรณ์แต่บางสิ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วใช่ไหมคะอันได้แก่โบราณสถานโบราณสถานก็อย่างเช่นวัดเจดีย์วิหารหรือว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพวาดฝาผนังนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพวกดาบเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดที่ครูได้พูดมาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพหรือพระปางสามยอดเป็นต้นนั่นเองค่ะ

ย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานบางอย่างเนี่ยอาจจะได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการใช้หลักฐานนั้นๆในการตอบคำถามประเด็นใดยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปกรณีพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรีค่ะหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการที่จะศึกษาข้อมูลตามตัวอักษรที่จารึกอยู่บนฐานพระพุทธรูปองค์นี้หลักฐานชิ้นนี้นะคะก็จะจัดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากนักประวัติศาสตร์นะคะต้องการทราบถึงอายุพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ทราบอายุที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ

อนนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักฐานนะคะยังได้มีการแบ่งลำดับความสำคัญออกไปอีกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะแบ่งได้นั่นก็คือ 1. หลักฐานชั้นต้นและ 2. คือหลักฐานชั้นรองค่ะโดยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย

0: ่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือ primary source นักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับ
0: ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นบันทึกหรือว่าคำบอกเล่าของพยานหรือว่าผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบันทึกของลาลูแบร์หรือเจดีย์วัดอรุณราชวรารา

แบบของบทความหนังสือตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่อาศัยงานนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอย่างพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าที่ประคาได้ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่านะคะจึงจัดเป็นเอกสารชั้นรองกล่าวคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ใช่บุคคลที่อยู่ร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาแต่ได้ทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและนำมาเขียนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นในภายหลังค่ะ

ต่อมาเรามาดูหลักฐานที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาจากหลักฐานชั้นต้นกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นรอง secondary sourceหลักฐานชั้นรองนะคะเป็นหลักฐานที่ประมวลขึ้นมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีนึงโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการปรากฏงานในรูป

ข้อแรกข้อใดเป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่พระราชพงศาวดารขอไข่จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาคอควายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและงองูศิลาจารึกหลักที่2วัด4ชุ่ม

ต่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกอไก่บันทึกของลาลูแบร์ขอไข่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคอควายหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยและงองูพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี

ำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยสำหรับในวันนี้นะคะครูมิ้นสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยาก

เจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดครับป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่าครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกลับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับ

ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพร

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรง

0: หรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรง แมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหาง

ขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแม้จะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เด็กสนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเรียนนุ่นรู
0: ้มีใครมั้ง
3: ผมว่าพี่เคนเคยร่วมงานตอนเทปแหละ
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
2: พี่ออกัส
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อย

0: ไป
1: วันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่รับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสคำถามสิ
0: ว่าก่อนนะคะ
1: พร้อมๆกันเลย
0: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
2: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
3: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
1: ่เยี่ยมนี่
2: เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
1: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
3: 2ค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
3: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
1: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
0: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไม
1: ้
0: แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
2: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
1: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
0: แปะ
1: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอาแล้วนะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเป๊ะแปะนิดหน่อยนะเป๊ะนิดหน่อยนะเป๊ะนิดหน่อยนะ
4: โอ้
1: ยัง
4: เห็นไฟ
1: เห็นยังเห็นยัง
4: ไฟฟ้า
1: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
0: ค่ะ

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยนะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นนี้คือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วๆไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัว

0: เป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนใช้กับไอรอนแมนป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุ

0: ข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแตะตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันหายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเอง มันต้องแหลมๆเล็กๆเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไห
1: ม
0: พลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
2: แล้วของแข็งคร
0: ับดีมากอาจจะแทนว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
2: ของเหลว
0: และก็มี
2: ของแข
0: ็งพลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แตะ
0: เอาแตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่าผลมันเป็นยังไง
1: จะพุ่งเข้ามาม
0: ันเลยพุ่งเข้ามา
3: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผลมีผล
3: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
1: หรือว่ามัน
0: อาจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ค
0: ือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี
4: ่เอ๊ะอาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างข
0: ึ้
1: น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
1: ไหมไม่สว่าง
0: ไม่ไหม
1: มันว่ามัน
5: สว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอางี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ

0: ี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียด
0: แล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรทั้งอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอากัดปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี่เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตก น้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ้า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
1: เกี่ยวอะไ
0: รออกการ์ด
1: เล่นตลก
0: ทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าอย่างนั
1: ้
0: น
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้มาถูกทาง
3: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทั้งบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเราหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันหนึ่งซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย์
1: เครื่องแอปเปิลวินโดว์
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทางบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งฟูฟ้าฟูฟ้าได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่หวัดใดจุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
2: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
4: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
4: ในการก๊อปปี
0: ้ก๊อปปี้มีส่วนไหนน้องบอสว่า
4: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
4: ะเรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี
4: ้อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: นี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ถิงหยางมีไอเดียไหม
3: ไม่เป็นการโคลนนิ่งครับไม่เป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
2: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องผิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
4: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
4: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี้
0: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
2: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวอยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นประจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์นั่นเองเพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์สุรเชษฐ์จันงานนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Form นะครับโปรแกรม Google Form คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างแบบสอบถามนะครับหรือใช้รวบรวมข้อมูลอื่นๆทางออนไลน์นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านงานอื่นๆเช่นนะครับเป็นการวางแผนการจัดการงานนะครับหรือใช้สำหรับในการทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือทำแบบสอบถามหรือทำทางด้านของข้อสอบออนไลน์ได้เป็นต้นครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับในห้องภาคปฏิบัติครับในการใช้งานของ Google Form นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่หน้าจอของล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้สำหรับตัวนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ตัวไอคอน9ไอคอนนะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัว Drive นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็น Google Drive นะครับเป็นไอคอน Google Drive แล้วคลิกเข้าไปใน Google Drive เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาเจอในหน้าจอค่อนข้างหลากหลายเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวเห็นด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีกลุ่มสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนบอกว่า Google Form นะครับคลิกไปที่ Google Form นะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอมักจะขึ้นหน้าจอว่างๆไว้ให้เรานะครับตัวนี้นะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราตั้งชื่ออะไรนี้เราตั้ง

ชื่อไว้ว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปให้ได้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมาเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วเวลาเราปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าเราจะต้องการ add question ก็คือต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างอันดับแรกนะครับเราจะไม่ต้องบอกว่านะครับเป็นชื่อนะครับเป็น question อะไรแล้วก็เราใส่เป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยที่เราเลือกให้มันเป็นแบบshort answer นะครับอาจเป็นชื่อนะครับตัวนี้เราจะรับค่าเป็นชื่อนะครับนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลือกกด enter ปุ๊บมันก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาใส่เป็นแบบสอบถามนะครับว่าเราจะเป็นแบบสอบถามแบบไหนนะครับอันดับแรกเราใส่เป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมากำหนดให้ตัวเลือกนะครับเป็นแบบทักเปิดก็เป็นข้อสอบเราจะเป็น multiple choice นะครับหรือตัวเช็คบ็อกซ์หรือตัวดรอปดาวน์นะครับทีนี้เราจะมาเลือกตัว multiple choice นะครับโดยที่นะครับตัวนี้นะครับเราจะบอกว่านะครับนักศึกษามีความพึงพอใจนะครับระดับตัวนี้เป็นระดับมากที่สุดนะครับอันนี้คือระดับมากนะครับอันนี้เป็นระดับปานกลางนะครับอันนี้ระดับน้อยนะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับว่านะครับวิธีการให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเรานั้นนะครับเขาจะสามารถเลือกตามความพึงพอใจแบบมากแบบน้อยได้นะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บส่วนที่เกินเราก็ delete ออกนะครับเนาะจากนั้นเรามาพรีวิวดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งปกติก็คือจะสะดวกเอาไปใช้ในรูปแบบของเป็นทำข้อสอบข้อสอบก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะสามารถเอาไปทำการสอบถามเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างถือว่าสะดวกมากที่สุดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลอีกตัวนี้นะครับสำหรับพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปแบบนี้เราไล่ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวระบบนะครับมันจะยิงข้อมูลเข้าไปสู่ในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ Excel ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่านะครับสมมติว่าเราได้ข้อที่1เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรีวิวที่หน้าที่ตาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือนะครับในหน้าตาเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยที่แบบสอบถามปุ๊บแล้วแต่ว่าแบบสอบถามเป็นบางส่วนก็มีให้ใส่ชื่อด้วยบางสิ่งก็อาจจะไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับบางกิจกรรมก็ไม่ต้องระบุนะครับชื่อของผู้คนตอบแบบสอบถามเนาะแต่สำหรับกรณีที่มีการเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีการระบุชื่อเข้าไปด้วยสมมติอันนี้คือมีการระบุชื่อนิดนึงนะครับเป็นการทำแบบสอบถามนะครับจากนั้นนะครับแบบสอบถามความมั่นใจในการของนักศึกษาต่ออะไรต่อการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยปุ๊บถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจมากปุ๊บเราก็กดมากจากนั้นก็กด submit นะครับโอเคอันนี้ลืมใส่อีเมลเนาะนะครับมาให้ request อีเมลเรียบร้อยนะแบบสอบถามเข้าส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับข้อมูลมาอย่างไรนี่คือในตัวของหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัว response ตัวนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลว่านะครับมีข้อมูลกี่ฉบับนะครับวิ่งกลับมาหาเราเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าเป็นการลิงก์นะครับตัวนี้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บให้เราทำการสร้างนะครับสร้างเขาเรียก create spreadsheet นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับโดยที่แบบสอบถามตอบว่านะครับเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับในตัวการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับเราก็สามารถทำการค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลายๆอย่างเนาะมีความอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะครับมีการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนกล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เราก้าวสู่บทสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะคะก็คือบทที่10นะคะสื่อสังคมออนไลน์และการประยุกต์ใช้ค่ะหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกับคำว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะทางเครือข่ายทางสังคมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะมานานหลายปีแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากดิจิตอล 1.0 นะคะคือในจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานหรือการเชื่อมตรงอินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือว่าเข้าถึงกันได้นะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่วนมาเป็นยุคที่2นะคะหรือเรียกว่าดิจิตอล 2.0 นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือเชื่อมโยงกันได้สื่อสารกันได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และมาสู่ในยุคของดิจิตอล 3.0 นะคะคือเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่ช่วยในการที่ให้เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ต่างๆซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้เกิดจากนะคะตัวอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็คือนะคะยุคดิจิตอล 4.0 ยุคนี้นะคะเรากำลังก้าวสู่เข้ายุคนี้กันนะคะคือยุคของเทคโนโลยีที่มีมันสมองหรือในยุคของ AI นั่นเองยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 4.0 นะคะหรือเทคโนโลยีมีสมองนะคะเราเรียกยุคนี้ว่ายุค AI ค่ะ AI นั้นนะคะเขามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็การทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะคะในการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งประมวลผลหาข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราเติบโตเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆ YouTube นะคะและ Facebook ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึง YouTube และ Facebook นะคะคิดเป็นร้อยละ90เลยนะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ YouTube และ Facebook เองเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารหรือแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอหรือดูวิดีโอต่างๆสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมได้แอปพลิเคชันต่อมาก็คือ LINE ค่ะ LINE นะคะครองตลาดร้อยละ 86.2 ซึ่ง LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Instagram ที่ทำการโชว์รูปนะคะหรือโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดคือ 64.2% แล้วแอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เรียกว่า TikTok นั่นเองแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังครองใจผู้คนในสังคมแล้วก็วัยรุ่นต่างๆในปัจจุบันนั่นเองนะคะประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งตัวเราและก็ธุรกิจต่างๆนะคะเราสามารถที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเพื่อนได้และที่สำคัญในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะหารายได้นะคะให้กับตัวเราได้นะคะข้อควรระวังของสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องคิดเสมอว่าข้อความต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าข้อความที่เราโพสต์ลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี้เป็นข้อความที่ทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นข้อความที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นข้อความที่ส่งผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารแล้วเราต้องเป็นผู้รับสารเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะที่สำคัญในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมหรือนะคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขนาดไหนนะคะในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเรามาดูอันแรกก็คือในลักษณะของตัวการใช้แฟนเพจการใช้แฟนเพจต่างๆนะคะก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้แก่บุคคลต่างๆที่น่าสนใจเพราะข้อดีของตัวแฟนเพจเองเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเราโฆษณาสินค้าของเราให้กับกลุ่ม
ลูกค้านะคะหรือกลุ่มผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนะคะทาง Facebook เองยังเตรียมแดชบอร์ดนะคะซึ่งช่วยเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือทำการสร้างโฆษณานะคะตั้งค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆให้กับเราผู้เป็นเจ้าของแฟนเพจด้วยที่สามารถทำการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆของลูกค้าได้นะคะต่อไปก็คือใน LINE นะคะ LINE แอดเนี่ยนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า LINE เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันนี้ LINE ทำการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อของนะคะหรือว่าขายของให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่มฟังก์ชันก็คือ LINE Shopping นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าในการที่เปิดช่องทางต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้กับเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตลอดเวลาอันดับที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม YouTube นี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอต่างๆนะคะคลิปที่สามารถแนะนำสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆได้นะคะซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆก็จะใช้ YouTube เองเนี่ยเป็นช่องทางนึงนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าต่างๆได้นะคะและสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือ TikTok นะคะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกำลังมาแรงในนักทำการตลาดนะคะเพราะว่า TikTok เองเนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็สามารถที่ทำการสร้างสรรค์นะคะคลิปวิดีโอสั้นๆต่างๆเพื่อแนะนำสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วก็ยังเข้าถึงในกลุ่มวัยรุ่นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของตัวสื่อสังคมออนไลน์นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจต่างๆของเราได้นะคะอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้เราควรที่จะดึงข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอันออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้

ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสิงตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 10:30 นบนเพจราชพฤกษ์ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

Uy. เฮ้ยมีประชุมนี่หว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้อย่างไรแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

ป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้อะในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็งของเหลวแก๊ส
1: หรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงตัวต่อมาองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไปอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
4: เชื้อเพลิง
5: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
6: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่สองครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ 40 องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
7: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรมั่งครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามัน

ลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็

0: แย่งจีบแล้วมันก็ทำไมฮะตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
1: ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
0: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการไข้ไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้เนี่ยบริเวณนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
0: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
2: พร้อมคร
0: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
3: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
0: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3 4ครับ
0: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
3: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
5: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
0: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
6: พร้อมครับ
0: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไปมีถุงแล้วดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันจะคิดว่าอันตรายไหม
1: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
7: เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
8: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่าง
2: เชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันที

0: ลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
1: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
2: อยากรู้ครับ
1: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
4: ทรายมันจะดับง่ายมันจะลุกง่ายกว่านะ
3: ใช้น้ำเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
5: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
4: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
3: โอ้ยตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
4: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มัน
3: เอาไปคุกๆตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงแล้วก็ต้องเอาทรายไปกบ
5: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
3: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
6: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
7: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
6: เนี่ยนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
7: เออทำใส่ถังเลย
6: ผงผู้ผงผู้กินไม่ได้หรอน้ำแข็งนะจะร้อนก็เดี๋ยวมันหมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรือ
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำที่มันละลายอยู่
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหม

0: แต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับแล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
0: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่จะพร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟประทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
1: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูแล้วพี่ท็อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

0: ตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ต๊อบถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาด

0: ได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
1: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยพลังของเราเ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ตั้งบ้านปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้าง

0: ต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต
2: ่อเป็นทั้งหลายที่คุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229 03-03-2666 และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี2

2942997777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารและสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับพระสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

งคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะหริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า2ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นน
ณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธิรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุทธิแก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปเ
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุด

ทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

0: จึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
1: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วหย่อนแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคขวัญดีนั่นเม็ดนะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยี

0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเวอร์เจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
2: เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริงๆ
2: ระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
2: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
2: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
2: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
2: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทําความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทําความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทําให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทําความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายๆคำถามแรกๆมั้ย
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่า
1: ถ้าตัวจะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: 315ถุงเนี่ย
2: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะ

0: เลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดับ2คนยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โห
1: ค่า
0: ใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อแต่ไม่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เบาสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
2: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาด

0: ของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ลงไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
1: ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับในตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้ง

0: ออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
0: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: เอาละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชั่น1ยังไง
1: ครับเวอร์ชั่น1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตาม

0: เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่เองนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อะไรอย่างนี
0: ้ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินดี
1: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอทเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
2: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
4: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
5: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
0: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
1: เรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยเฮ้ยโหยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี้
6: เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนอง

0: เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าและเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
1: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอากาศระเบิด
0: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
1: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
2: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมัดลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บ้านลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใต้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
2: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
0: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
2: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
2: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
0: โอ้นายฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
3: เป็นไรเนี่ยแล้วบอกไม่กลัวแล้ว

0: Science and School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
2: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้าน
3: ำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟฉายได้ค่ะ
4: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
1: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
5: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
1: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
6: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขนาดฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
7: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
8: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าเป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
9: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์กันฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
10: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือ
11: รอยสัน
10: เป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ย

0: ไม่จริงครับลมเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
1: แผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วแผนที่นี้บอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การ NASA ค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
2: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
1: สายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
2: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ
1: เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
2: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
1: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท์
2: จุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
1: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
3: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
4: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
5: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
6: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
3: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
1: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: ให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: กันบ้างในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท์

0: ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าลงมาที่ตู้
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่พันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: ได้ทันทีเรียนเสียงฟ้าผ่าเรียนเสียงอันตรายจากฟ้า
1: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
2: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
1: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
2: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
1: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี้
2: วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
1: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถ้าน้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟหน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับ

0: มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนั่นหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8 นาทีนะครับโอ้โหนัมเบอร์วันสุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
1: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดอยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วย มากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อน ถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้

0: ตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
1: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

0: องมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่านกระดาษไขกันดูนะครับอันนี้ครับตั้งเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
0: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
1: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่
1: เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของ

0: ูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะ
3: เริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเอง
2: ในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืด

0: หรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
1: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ Z หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรม

ไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไป

0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: ตอนไขความลับดวงอาทิตย์ตกดิน
0: ใช่คะดูสิคะวันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้จะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำหรือดวงอาทิตย์ตกทะเลดีนะ
2: จะเรียกอะไรก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยครูจะเรียกว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วค่ะดูสิ
0: จริงด้วยค่ะโหพอตกไปปุ๊บเนี่ยใกล้มืดเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะครูเช่พาวะชอบดูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะอ๋อดวงดาวก็ชอบดูนะคะแต่แปลกใจมากเลยทำไมบางคืนสวยๆบางคืนดาวก็มีเยอะบางคืนดาวก็มีน้อยบางทีออกมาดูนะก็ออกมาเกอร์เลยอะค่ะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมีการขึ้นและตกในทุกวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ดวงดาวนี่คือมีขึ้นแล้วก็ตกเหมือนดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ว่าแต่อะไรทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวอะคะ
2: ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
3: ลับซ่าท้าทดลอง
2: จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นตกไปไหนหรอกค่ะ
0: อ
2: ้
0: าว
2: แต่ว่ามันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองค่ะแพลวลองบอกครูได้ไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศไหนคะ
0: ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอะคะ
2: ที่แพลวเห็นแบบนั้นนะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองค่ะโดยจะหมุนในทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกค่ะทำให้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนเวลาที่เรามองจากโลกเราก็เลยมองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ
0: แบบนี้ก็เลยทำให้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลากลางวันแล้วพอดวงอาทิตย์ตกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูมีคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์ค่ะตอนกลางวันกลางคืนมาให้ดูกันไปดูกันเลย
4: พูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของ

0: ดาวยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลย
0: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเชิญแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

ากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

หตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเราคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: โอ้แบบนี้เนี่ยดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: อืมใช่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโลกกลมๆของเราค่ะเวลาที่เขาหมุนรอบตัวเองนะคะเขาก็จะหมุนรอบแกนโลกค่ะโดยแกนโลกนะคะหน้าตาจะแบบนี้ก็คือจะเป็นแกนที่ชี้ระหว่างทางขั้วเหนือกับขั้วใต้โดยแกนโลกที่ชี้ไปทางขั้วฟ้าเหนือนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ค่ะเวลาที่โลกเราหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดาวนะคะหมุนเป็นวงค่ะจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางในการหมุนนะคะของดาวก็จะขนานไปเรื่อยๆค่ะรอบดาวเหนือเลย
1: ถ้ามีเส้นทางการขึ้นและตกที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงเห็นกลุ่มดาวในแต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะคะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะส่งผลทำให้การขึ้นของดาวนะคะเร็วขึ้นวันละ4นาทีแล้วตลอดทั้งคืนถ้าเรานั่งดูดาวนะคะก็จะเห็นตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
1: แบบนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นช้าก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะพอสังเกตเห็นว่าเหมือนตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นเช้ากว่าปกติแล้วก็จะตกเร็วกว่าปกติด้วยใช่ปะคะ
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นวันที่22ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าในประเทศไทยแล้วก็จะได้ยินคำว่าวันตะวันอ้อมข้าว
1: ตะวันอ้อมข้าว
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะเรียกว่าเหมายัน
1: เหมายันตะวันอ้อมข้าวกับเหมายันพาวันรู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินตอนช่วงเช้าๆอะค่ะที่เขามีการประกาศว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นาทีและก็จะตกรับขอบฟ้าประมาณ 17:55 นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแพลวลองนับดูสิคะว่าเวลาที่เขาประกาศเมื่อกี้มันมีกลางวันเป็นกี่ชั่วโมง

0: 6:36ใช่ไหมคะ7:36 8:9 10:11 12 13 14 15 16 17 11ชั่วโมง19นาที
1: ถูกต้องค่ะจะเห็นว่านะคะไม่ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมดังนั้นน่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลางวันน่ะสั้นกว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงวันสำคัญไงค่ะก็คือประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ค่ะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน
0: แล้วแบบนี้จะมีวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนไหมคะ
1: อ๋อมีแน่นอนค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันคริสต์มาสยัน
0: คริสต์มาสยัน
1: ใช่ค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ค่ะระยะก็จะยาวมากๆเลยทำให้กลางวันนะคะยาวกว่ากลางคืนค่ะและก็ส่งผลให้ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเป็นช่วงวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะ
0: แล้วซีกโลกใต้ล่ะคะ
1: ซีกโลกใต้ก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
0: อุ้ยแล้วแบบนี้มันจะมีวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะวันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต
0: วัดสันตะวิสุวัต
1: ในประเทศไทยก็จะประมาณวันที่21มีนาคมวันนั้นนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางที่วันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะทำให้กลางวันกลางคืนนะคะถูกแบ่งเป็น12ชั่วโมงเท่ากันเลยค่ะและประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนทางซีกโลกใต้นะคะก็จะเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
0: แล้วแบบนี้ประเทศที่อยู่ทางแถบซีกโลกเหนือกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีวันพิเศษอะไรไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีด้วย
1: ใช่ค่ะวันนั้นเขาเรียกว่าวันสาทวิสุวัตค่ะ
0: สาทวิสุวัตชื่อเรียกยากทั้งนั้นเลย
1: ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะตรงกับวันที่23กันยายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีเป๊ะเลยค่ะกลางวันกลางคืนก็จะเท่ากันเลยค่ะ12ชั่วโมง
0: นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกตอนไหนอะค่ะ
1: เราสามารถรู้ได้ค่ะจากการคำนวณ
0: คำนวณ
1: ใช่ค่ะก่อนอื่นทบทวนพื้นฐานกันนิดนึงแล้วกันเนาะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเอง1วันใช้เวลากี่ชั่วโมง
0: 1วัน24ชั่วโมงค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะแล้วโลกของเรานะคะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมหมุนเป็นวงกลมดังนั้นก็จะมีมุมภายในเท่ากับ360องศาแสดงว่าใน24ชั่วโมงโลกนะคะสามารถหมุนได้360องศาทำให้ดวงดาวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้360องศาเช่นกัน
0: ค่ะ
1: คำถามถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงค่ะดาวจะสามารถเปลี่ยนไปได้กี่องศา
0: 24ชั่วโมงเปลี่ยนไป360องศาเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360หาร24ก็จะเป็น15องศาค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
0: เล่นไวจริง
1: อ่ะสมมุตินะคะว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเลยนะคะตอน 6:00 นคำถามถามว่าดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกพอดีตอนกี่โมงคะ
0: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีตอน 6:00 นตกทางทิศตะวันตก12ชั่วโมงก็ต้องเป็น 18:00 นพอดีเลยใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องค่ะแพลวคะดวงอาทิตย์นะคะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยคิดเป็นกี่องศาคะ
0: ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็180องศาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ180องศาพอดีค่ะถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะดวงอาทิตย์เวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมง แสดงว่าใน12ชั่วโมงดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปได้180องศาแล้วถ้า1ชั่วโมงล่ะคะแพลว
0: ถ้า1ชั่วโมงเราก็เอา180องศาหารด้วย12ก็จะได้15องศา
1: ถูกต้องค่ะแสดงว่าใน1ชั่วโมงดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปได้15องศา
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าคุณครูถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีเวลา6นาฬิกา
0: ค่ะ
1: ถามว่าแล้วเวลา9นาฬิกาดวงอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งไหน
0: ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก6นาฬิกาแล้วตอน9นาฬิกาก็จะ6 7 8 9ก็เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไปคูณ15องศาก็จะเป็น45องศามุมเงยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่นะคะแพลวสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วโดยอาศัยมุมเงย
0: ค่ะ
1: แล้วแพลวรู้ไหมคะว่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศไหนได้ด้วย
0: แบบนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมุมอะซิมุทหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆจำมุมอะซิมุทได้ไหมคะที่เป็นมุมทิศค่ะมุมอะซิมุทนะคะก็คือมุมในแนวราบค่ะใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราตัดปั๊บก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับวงกลมดังนั้นนะคะมุมทิศก็จะถูกแบ่งตั้งแต่0จนถึง360องศาโดยจะเริ่มที่ทางทิศเหนือเป็น0องศาค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ360องศาค่ะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี
0: ทิศตะวันออก
1: ใช่ค่ะซึ่งมุมอะซิมุทของทิศตะวันออกนะคะก็จะเข้ากับ90องศาค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดวงอาทิตย์จะตกที่ทิศใดเพียงแค่นำมุมภายในค่ะก็คือ360ไปลบกับมุมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือ90องศาค่ะก็จะได้เท่าไหร่คะ360ลบ90ได้
0: 270
1: ถูกต้องค่ะ270องศาก็คือมุมอะซิมุทของทิศตะวัน
0: ตก
1: พอดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแปลคะสมมุติว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นที่มุมอะซิมุท60องศา
0: อะซิมุท60องศา
1: ดวงอาทิตย์จะไปตกที
0: ่ก็ต้องเป็น360ลบ60ก็จะเป็นมุมอะซิมุทที่300องศาพอดีค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเป็นไงคะเด็กๆตามทันไม่เอ่ย
0: ครูใช่ค่ะแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะทำไมตอนเวลากลางวันเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่พอตกเย็นช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยมันเป็นสีส้มอะคะ
1: คำถามแบบนี้นะคะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะไม่เห็นภาพดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆ นะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าไขความดวงอาทิตย์ตกดินนี่ค่ะกิจกรรมไขความลับดวงอาทิตย์ตกดินค่ะ
0: จะไขความลับดวงอาทิตย์เหรอคะดวงอาทิตย์จากตรงไหนอะคะเห็นมีแต่น้ำแล้วก็นม
1: นี่ค่ะดวงอาทิตย์ของเราคือไฟฉายค่ะ
0: ไฟฉายเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันค่ะว่าทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันถึงมีสีฟ้าและตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทดลองกันเลย
0: ค่ะทำยังไงเอ่ย
1: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตู้ปลานะคะแทนชั้นบรรยากาศค่ะและก็มีฉากสีขาวนะคะไว้รับแสงจะได้มองเห็นชัดขึ้นเราจะวางฉากไว้ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนน้ำนมเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะคะแพลวคะบอกครูได้ไหมคะว่าแสงในธรรมชาติที่เราเห็นอะแพลวมองเห็นแสงเป็นสีอะไร
0: สีขาว
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: นี่เลยสีขาว
1: แต่จริงๆแล้วนะคะแสงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะจะประกอบไปด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกันอยู่7แสงค่ะหรือ7สีนั่นเอง
0: 7สีเหมือนรุ้งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างเอ่ย
0: ม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อ7สีนะคะรวมกันจะทำให้มองเห็นเป็นสีขาวอย่างที่เห็นค่ะ
0: สีขาวนี่มาจาก7สีได้หรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราส่องไฟฉายนะคะคือตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะส่องผ่านชั้นบรรยากาศตอนนี้เห็นอะไรไหมคะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ในชั้นบรรยากาศของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นคลอไรด์ที่ล่องลอยอยู่นั่นก็คือฝุ่นดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนมลงไปค่ะแทนฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
0: โอเคค่ะ
1: โอเคแล้วใส่นิดเดียวนะคะเด็กๆ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ใช่
0: แค่นี้เอง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศไม่ได้มีฝนขนาดระพคนค่ะ
0: ว้าว
1: โอเคตอนนี้เห็นไหมแน่คะ
0: มันจะขุ่นขึ้นนะคะ
1: จะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำกันส่องไฟฉายลงเข้าไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ฮะหุ้ยครูใช่ขาทำไมที่ฉาย

0: กั้นตรงนี้มันมีสีส้มเกิดขึ้นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ไหมคะตอนแรกนะคะแสงไฟที่เราส่องไปเป็นสี
0: ขาว
1: ถูกต้องค่ะเมื่อนะคะแสงแดดนะคะผ่านเข้าไปนะคะในชั้นบรรยากาศจำลองของเราทะลุไปเห็นเป็นสีส้มเป็นเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทินดอลเกิดขึ้นค่ะ
2: ทินดอล
1: ใช่ค่ะปรากฏการณ์ทินดอลนะคะก็คือเกิดจากการที่แสงนะคะไปตกกระทบกับอนุภาคที่มันล่องลอยอยู่ในโหลนี้นะคะนั่นคือน้ำนมมันเกิดการกระเจิงของแสงค่ะทำให้เรามองเห็นสีที่ต่างกัน อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีถึง7สีด้วยกันใช่ไหมคะสีอะไรบ้างนะ
2: ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงค่ะ
1: ซึ่งการที่มันเกิดม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะเกิดจากการเรียงลำดับของความยาวคลื่นค่ะโดยสีม่วงคล้ำและสีน้ำเงินนะคะเป็นความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดค่ะ
2: ค่ะ
1: เรียงไปหายาวที่สุดนั่นก็คือเหลืองแสดแดงดังนั้นนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทินดอลจะเห็นว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะไปกระทบเข้ากับอนุภาคเมื่อมันชนกับอนุภาคตัวความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดมันก็จะเกิดการกระเจิงของแสงออกมาค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นสีฟ้าที่สะท้อนเข้าตาเรากลางวันเราเลยมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะดวงอาทิตย์นะคะก็จะขยับออกห่างจากโลกมากนะคะทำให้เกิดการขนานกับพื้นโลกอีกอย่างเนื้อคือในตอนกลางวันเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยก็จะมีอยู่แต่เมื่อพอถึงตอนช่วงเย็นเนี่ยฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ถูกสะสมมาทำให้ฝุ่นละอองมันลึ่มเข้าไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้เกิดความหนาแน่นของอนุภาคเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบกับอนุภาคมันก็เกิดการกระเจิงเยอะขึ้นค่ะทำให้คลื่นที่มันเป็นคลื่นสั้นก็คือพวกสีฟ้าสีม่วงนะคะกระเจิงออกหมดเลยเหลือแค่สีส้มที่เห็นอยู
2: ่
1: ทำให้ตอนเย็นนะคะเราจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ
2: แบบนี้เนี่ยก็หายสงสัยแล้วล่ะค่ะครูเช่ว่าทำไมตอนกลางวันเราถึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอช่วงเย็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินถึงเป็นสีส้มแบบนี้น้องๆคะปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงดาวนั้นนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกค่ะซึ่งทำให้เรานะคะมองเห็นเส้นทางการขึ้นของดวงดาวจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปอย่างทิศตะวันตกนั่นเองแต่ว่าจะมีการเร็วขึ้นนะคะวันละ4นาทีค่ะ
1: ซึ่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เองนะคะก็มีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทุกวันค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมุมอาซิมุทของการขึ้นของดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนไป1องศาเสมอค่ะรวมถึงนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆค่ะใน1ชั่วโมงนะคะตำแหน่งมุมเงยของดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนไป15องศาเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองค่ะและก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แพลวเนี่ยขอตัวไปดูดาวต่อก่อนนะคะโหตอนนี้ดาวน่าจะกำลังสวยแน่เลยค่ะเราออกไปดูกันดีไหมคะ
1: ไปเลยค่ะบ๊ายบาย

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า

1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้หลีอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมเนี้ยใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่าโปรเจกต์เบสแล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อหนึ่งของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enter พอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่อเอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยThailand นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะอาจารย์ใส่กรกฎาคม19นะคะจากนั้นก็คลิกต่อไปคราวนี้ใส่เพศนะคะก็เป็น femaleจากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมล
1: อ
0: คะใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ Create เขาก็ Welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ Get Start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาในนี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนเกะกะนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะแล้วก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือว่าทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่อะค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ User ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมี Profile นะ Profile เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะ

ก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะ

ขาอันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกนะเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดูคือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือ stage นะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่า sprite นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะ sprite เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนเนี้ยจะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วสคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเราจะบันทึกงานของเรานะคะไปเก็บไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อว่าวันไหนเราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะมีโปรเจกต์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาใช้งานได้นะคะเมนูถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorial นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือ Untitled นะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่า

มีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ Delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insightโหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว Scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่า Project Save นะคะเขาเซฟอัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลออบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวอาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรท์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้ถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆนี่อาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรท์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวด์นะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรลนะคะคำสั่งในการควบคุมนะแล้วก็จะมี sensing นะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการ touching การชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็น operator นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable
นะคะก็คือตัว

ตัวแปรนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น my block นะคะ my block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตจเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตจตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้อ็อบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0แล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริงไดเรคชั่นนะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุน270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวานะคะกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180นะคะด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตตนะคะสเตตตอนตรงนี้ค่ะเป็นแบ็กดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือก

เลือกที่เขามีให้นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่เลยก็แล้วกันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อนฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ด event นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะ when คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x 0 y 0นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x 0 y 0ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อ weight 1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x ว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้ change x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ change y bynะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 สเต็ปนะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10สเต็ปนะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วขยับนะคะไป10สเต็ปนี่นะคะ x 10นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะแล้วรอ1วินะคะแล้วถึงจะไป move ไป200สเต็ป

200สเต็ปไปชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุนเป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะเทิร์น15นะคะอาจจะลองเพลย์นะคะกดสตาร์ทอันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจารย์ลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจารย์ลองลากแบบสุ่มมาวางนะคะครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปเพื่อจับไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรท์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้เอาไปก่อนนะคะคราวนี้ go to xy นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะy เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุอ่ะนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบสัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้สัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง xy นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะ
ตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งสัก125ลองดูนะคะอ่ะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูซิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะกลายนะคะกลายหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทูนะคะหมายถึงว่าการกลายเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่ากลายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากกลายมานะคะกลายตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็นrandom position นะกับเมาส์พอยเตอร์ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะคะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือกลาย1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1เสก 2xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 0 y 0ไปที่มุมบนขวานะคะนั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง xy นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจจะน่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูสินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหน
ด start แมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกด start หมุนไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนะคะนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมี mouse pointer นะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของ mouse pointer อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกด start กดมาใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point toward นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90นะคะเล่นกลับมาเรามาลอง change x by การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200จาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไป x นะคะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็สัก150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on edgebounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะฉะนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายละกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคะคราวนี้พอชนขอบอ่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะ

ผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะงั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1 วิก่อนเวทไว้สัก1 วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion นะคะแล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะglide to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วย Motion ร่วมกับ Event เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับ Control เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากง
1: ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับมั้ยครับว่าม
1: ีเค้าก็
0: อากงมาจากไหนสูตรอ่ะ
1: เค้าทําเองน่าจะแต้จิ๋วของเค้าอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูไปด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างปลาเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
0: คือเราจะเอาทั้งสามตัวนี้มารวมกัน
1: แล้วมันได้ว่าสัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างกันไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้มีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้ตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือผักกาดแห้งปกติถ้าเป็นผักกาดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับตัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบ ไม่เหนียวอร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้ง40เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
2: วันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคึกคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยหูของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
3: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
2: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
3: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
2: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
3: 20บาท
2: เท่ากันหมดเลยเหรออ
3: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
2: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
3: โลละ80บาท
2: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
3: 40
2: ค่ะของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
3: จอมบึงค
2: ่
3: ะ
2: อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห

0: ส่วนอันนี้เป็น
1: น้ำมะม่วงหาว
0: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: หนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
1: 10 บาท
0: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะ

0: ปอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
1: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
0: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
0: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
1: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
0: ออมาลิก็45บาทครับ
1: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถูกขนาดนี้อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
2: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
1: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
2: ่
1: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำมาให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอัดกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกัน
3: อันนี้แม่ทำวันละ500ชิ้นนะคะ
1: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
3: หมดค่ะ
1: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
3: ได้ค
1: ่ะอันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
3: ปากท่อค่ะ
1: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
3: 5บาทค่ะ
1: 5บาท
3: ราคาจับต้องได้ค่ะ
1: นี่
3: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
1: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
3: ทำสดทุกวันค่ะ
1: แปลกมากนะอันนี้หากินนะคะอร่อยมากอ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
1: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
4: แม่ค้าหวานแล้วนะแบบนี้หวานคนท้องตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
1: เสียงหวานไงอุ้ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
4: เป็นกุ้งข้องเกษตรแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
1: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
1: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
4: สิบบาทอันนี้50บาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
1: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโดวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมรองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดนึงที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมรองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
1: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
2: ตอนเราไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแต่ว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
1: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
2: สีเหลือง
1: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
2: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
1: อ๋อแบบนี้
2: ค่ะแบบนี
1: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ดอกเก๊กบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
2: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
1: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
2: ค่ะ
1: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
2: เอาไว้ก่อนค่ะ
1: อ๋ออ
2: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
1: ทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะเราปลูกข้างล่างได้ไหม
2: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
1: ่
2: ะ
1: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
2: เย็น
1: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
2: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
0: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
1: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
2: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
1: ต้องพูนด้วยนะ
2: ค่ะ
1: พูนแบบนี
2: ้ค่ะ15บาท
1: อ๋อแต่วันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
2: ค่ะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดเด็ดดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
2: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
1: เอาเหรอ
2: เพราะว่ามันไอใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
1: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
2: ค่ะคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันเลยนะครับ
0: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
1: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
2: ค่ะ
1: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
2: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
1: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
2: มันจะหอม
1: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
2: ใช่
1: อันนี้จะเอาแบบ
2: ออกน้ำผึ้งเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขา

0: มากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: ก็ขยับให้ม
3: ัน ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
0: แน่น
3: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี้
3: อ่ะลําไป
0: ให้มันพอดีให้มันแผ่พอดีกัน
3: ปึ๊บเออ
0: นี
3: ่ตามมันตรงๆเอาใส่เลย
0: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นแล้วก
2: ็สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
0: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
3: ครับ
0: นี่แหละมาจากการนึ่ง
2: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
0: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ยส่งขาย
3: ครับอันนี้แบบนี้แหละ
0: แผ่นละ100นี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีเอาเอาไปต้มเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมันครับ
0: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
3: ้ครับครับ
0: เขาก็มารับไปแบบนี
3: ้ครับครับ
0: โอเค
2: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งเก่งเก่ง
0: นี่
3: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
0: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: 7440ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC

0: จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: Physics สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
2: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับโอ้เสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์ครับผมเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเ
3: ท
2: น
0: นิคายม
3: าผมว่าพี่เคนเคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
2: นะคะรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มี
2: อ
0: าจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
2: พี่ออกัส
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี่
4: เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
2: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไงแล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
4: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันตีติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
2: แปะ
0: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอานะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเปะแปะเปะแปะนิดหน่อยนะเปะแปะนิดหน่อยนะเปะแปะนิดหน่อยนะ
3: โอ้
0: เห็นยัง
3: เมื่อกี้เห็นไฟ
0: เห็นยัง
3: ไฟฟ
0: ้
3: า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
2: ค่ะ

0: แต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณ1เท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นเนี้ยคือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนใช่ไหมกับไอรอนแมนปะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนานนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการทะทายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์คร
0: ับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไหมพลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แก๊สและของแข็งคร
0: ับ ดีมากอาจจะแช่งว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: และก็มี
3: ของแข
0: ็งพลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แตะ
0: เอาแตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง

0: พอจะพุ่งเข้ามาม
1: ันเลยพุ่งเข้ามา
2: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
1: ันมีผลมีผล
2: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
0: หรือว่ามัน
1: อาจจะเรียกว่าดูดเลย
0: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
1: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
0: ค
1: ือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคลายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
0: อะไรคะ
1: นี
3: ่เอ๊ะอาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
1: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาเลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมอ่ะแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
0: มันเหมือนสว่างขึ้น
1: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้นไหม
4: มีกับพี่
1: ไม่ไหม
4: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นเอายี้ปิดไฟเลยดีกว่า
0: อ่
1: ามาจะได้เห็นชัดๆ

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียด
0: แล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรทั้งอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยแล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตกน้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้ใน

0: ของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวนี้เราเรียกว่าเทสลาคอยล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
1: ในตัวพวกเราม
0: ีประจุไฟฟ้าในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
2: เก
0: ี่
2: ยว
0: อะไรออก
2: การ์ดเล่นเล
0: ่นทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้น
2: ทำอย่างนี้
0: โอ้มาถูกทาง
2: โทรศัพท
0: ์มาถูกทาง
2: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย์
3: เครื่องอัพ
0: เป็นสแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปริ้นทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชันก๊อปปี้แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทั้งบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งโฟฟ้าโฟฟ้าได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่วัดใดจุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
4: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
2: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
5: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
5: ก
0: ๊อปปี้อ่ะมีส่วนไหนน้องบอสว่า
5: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ครับผม
5: เรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี้
5: อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: ตัวนี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ถึงอย่างมีไอเดียไหม
6: ไม่เป็นการโคลนนิ่งครับไม่เป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โอ้คือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
4: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องผิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดนายออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
5: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
5: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี
0: ้ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
4: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy Now เนี่ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: อาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไป
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับผมอาจารย์สุรเชษฐ์จันงานนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Form นะครับโปรแกรม Google Form คืออะไรครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างแบบสอบถามนะครับหรือใช้รวบรวมข้อมูลอื่นๆทางออนไลน์นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านงานอื่นๆเช่นนะครับเป็นการวางแผนการจัดการงานนะครับหรือใช้สำหรับในการทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือทำแบบสอบถามหรือทำทางด้านของข้อสอบออนไลน์ได้เป็นต้นครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับในห้องภาคปฏิบัติครับในการใช้งานของ Google Form นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่หน้าจอของล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนี้สำหรับตัวนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ตัวไอคอน9ไอคอนนะครับคลิกไปเลยครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัว Drive นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็น Google Drive นะครับเป็นไอคอน Google Drive แล้วคลิกเข้าไปใน Google Drive เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาเจอในหน้าจอค่อนข้างหลากหลายเนาะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวเห็นด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีกลุ่มสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนบอกว่า Google Form นะเราคลิกไปที่ Google Form นะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอมันจะขึ้นหน้าจอว่างๆไว้ให้เรานะครับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราตั้งชื่ออะไรนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมาเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วเวลาเราปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับทางด้านขวามือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าเราจะต้องการ add question ก็คือต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างอันดับแรกนะครับเราจะไม่ต้องบอกว่านะครับเป็นชื่อนะครับเป็น question อะไรแล้วก็เราใส่เป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับโดยที่เราเลือกให้มันเป็นแบบshort answer นะครับอาจเป็นชื่อนะครับตัวนี้เราจะรับค่าเป็นชื่อนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลือกกด enter ปุ๊บมันก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาใส่เป็นแบบสอบถามนะครับว่าเราจะเป็นแบบสอบถามแบบไหนนะครับอันดับแรกเราใส่เป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมากำหนดให้ตัวเลือกนะครับเป็นแบบถ้าเปิดกันเป็นข้อสอบเราจะเป็น multiple choice นะครับหรือตัว check box หรือตัว drop down นะครับทีนี้เราจะมาเลือกตัว multiple choice นะครับโดยที่นะครับตัวนี้นะครับเราจะบอกว่านะครับนักศึกษามีความพึงพอใจนะครับระดับตัวนี้เป็นระดับมากที่สุดนะครับอันนี้คือระดับมากนะครับอันนี้เป็นระดับปานกลางนะครับอันนี้ระดับน้อยนะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับว่านะครับวิธีการให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเรานั้นนะครับเขาจะสามารถเลือกตามความพึงพอใจแบบมากแบบน้อยได้นะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บส่วนที่เกินเราก็ delete ออกนะครับเนาะจากนั้นเรามาพรีวิวดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมตัวนี้ซึ่งปกตินะคือจะสะดวกเอาไปใช้ในรูปแบบของเป็นทำข้อสอบข้อสอบก็สะดวกมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของงานวิจัยนะครับก็จะสามารถเอาไปทำการสอบถามเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างถือว่าสะดวกมากที่สุดนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลอีกตัวนี้นะครับสำหรับพอเรากรอกมันเข้าไปแบบนี้เราไล่ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวระบบนะครับมันจะยิงข้อมูลเข้าไปสู่ในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ Excel ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่านะครับสมมติว่าเราได้ข้อที่1เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรีวิวที่หน้าที่ตาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือนะครับในหน้าตาเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยที่แบบสอบถามปุ๊บแล้วแต่ว่าแบบสอบถามเป็นบางส่วนก็มีให้ใส่ชื่อด้วยบางสิ่งก็อาจจะไม่ต้อง

ไม่ต้องใส่เพราะเนื่องจากว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับบางกิจกรรมก็ไม่ต้องระบุนะครับชื่อของผู้คนตอบแบบสอบถามเนาะแต่สำหรับกรณีที่มีการเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆอาจจะต้องมีการระบุชื่อเข้าไปด้วยอันนี้คือมีการระบุชื่อนิดนึงนะครับเป็นการทำแบบสอบถามนะครับจากนั้นนะครับแบบสอบถามความมั่นใจในการของนักศึกษาต่ออะไรต่อการเรียนการสอนนะครับของมหาวิทยาลัยปุ๊บถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจมากปุ๊บเราก็กดมากจากนั้นก็กด submit นะครับโอเคอันนี้ลืมใส่อีเมลเนาะนะครับมาให้ request อีเมลเรียบร้อยนะแบบสอบถามเข้าส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับข้อมูลมาอย่างไรนี่คือในตัวของหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับตัว response ตัวนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลว่านะครับมีข้อมูลกี่ฉบับนะครับวิ่งกลับมาหาเราเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าเป็นการลิงก์นะครับตัวนี้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บให้เราทำการสร้างนะครับสร้างเขาเรียก create spreadsheet นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับโดยที่แบบสอบถามตอบว่านะครับเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับในตัวการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตัวนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับเราก็สามารถทำการค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลายๆอย่างเนาะมีความอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะครับมีการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนกล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยากรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เราก้าวสู่บทสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะคะก็คือบทที่10นะคะสื่อสังคมออนไลน์และการประยุกต์ใช้ค่ะหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกับคำว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะทางเครือข่ายทางสังคมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะมานานหลายปีแล้วนะคะโดยจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากดิจิตอล 1.0 นะคะคือในจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานหรือการเชื่อมตรงอินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะคอนเน็กต์หรือว่าเข้าถึงกันได้นะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่วนมาเป็นยุคที่2นะคะหรือเรียกว่าดิจิตอล 2.0 นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสามารถที่จะคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกันได้สื่อสารกันได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และมาสู่ในยุคของดิจิตอล 3.0 นะคะคือเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะคะที่ช่วยในการที่ให้เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ต่างๆซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้เกิดจากนะคะตัวอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็คือนะคะยุคดิจิตอล 4.0 ยุคนี้นะคะเรากำลังก้าวสู่เข้ายุคนี้กันนะคะคือยุคของเทคโนโลยีที่มีมันสมองหรือในยุคของ AI นั่นเองยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 4.0 นะคะหรือเทคโนโลยีมีสมองนะคะเราเรียกยุคนี้ว่ายุค AI ค่ะ AI นั้นนะคะเขามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็การทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะคะในข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ตัดสินใจหรือแม้กระทั่งประมวลผลหาข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราเติบโตเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆ YouTube นะคะและ Facebook ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึง YouTube และ Facebook นะคะคิดเป็นร้อยละ90เลยนะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ YouTube และ Facebook เองเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารหรือแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอหรือดูวิดีโอต่างๆสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนในสังคมได้แอปพลิเคชันต่อมาก็คือ LINE ค่ะ LINE นะคะครองตลาดร้อยละ 86.2 ซึ่ง LINE เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้รวมถึง

ถึงแอปพลิเคชัน Instagram ที่ทำการโชว์รูปนะคะหรือโชว์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดคือ 64.2% แล้วแอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่เรียกว่า TikTok นั่นเองแอปพลิเคชัน TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังครองใจผู้คนในสังคมแล้วก็วัยรุ่นต่างๆใน

นี้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะหารายได้นะคะให้กับตัวเราได้นะคะข้อควรระวังของสื่อสังคมออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะคะเราต้องคิดเสมอว่าข้อความต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าข้อความที่เราโพสต์ลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี้เป็นข้อความที่ทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันอาจเป็นข้อความที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นข้อความที่ส่งผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะแน่นอนว่าเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารแล้วเราต้องเป็นผู้รับสารเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะที่สำคัญในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมหรือนะคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขนาดไหนนะคะในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจเนี่ยนะคะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเรามาดูอันแรกก็คือในลักษณะของตัวการใช้แฟนเพจการใช้แฟนเพจต่างๆนะคะก็คือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆให้แก่บุคคลต่างๆที่น่าสนใจเพราะข้อดีของตัวแฟนเพจเองเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเราโฆษณาสินค้าของเราให้กับกลุ่มลูกค้านะคะหรือกลุ่มผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนะคะทาง Facebook เองยังเตรียมแดชบอร์ดนะคะซึ่งช่วยเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหรือทำการสร้างโฆษณานะคะตั้งค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆให้กับเราผู้เป็นเจ้าของแฟนเพจด้วยที่สามารถทำการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆของลูกค้าได้นะคะต่อไปก็คือใน LINE นะคะ LINE@ เนี่ยนะคะเราทราบดีอยู่แล้วว่า LINE เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันนี้ LINE ทำการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อของนะคะหรือว่าขายของให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่มฟังก์ชันก็คือ LINE Shopping นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าในการที่เปิดช่องทางต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้กับเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตลอดเวลาอันดับที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม YouTube นี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอต่างๆนะคะคลิปที่จะสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆได้นะคะซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมีวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆมักจะใช้ YouTube เองเนี่ยเป็นช่องทางนึงนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าต่างๆได้นะคะและสุดท้ายที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือ TikTok นะคะ TikTok เป็นแอปพลิเคชันซึ่งกำลังมาแรงในหมู่นักทำการตลาดนะคะเพราะว่า TikTok เองเนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็สามารถที่ทำการสร้างสรรค์นะคะคลิปวิดีโอสั้นๆต่างๆเพื่อแนะนำสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วก็ยังเข้าถึงในกลุ่มวัยรุ่นได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของตัวสื่อสังคมออนไลน์นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในธุรกิจต่างๆของเราได้นะคะอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้เราควรที่จะดึงข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเราได้นะคะ

0: คะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชร

ที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องชอนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
5: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
7: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต่
5: อ
7: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
5: โอ้ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
6: หรือระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมา
7: ทั้งวันคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
5: ยิ่งเสาล่อฟ้าถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
7: ันจะคุมบ้าน
5: มันจะเป็นโคน
7: 30องศาก
5: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย
7: ่
5: างเง
7: ี้
5: ย
7: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
5: งได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่าก็ช่วย
7: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
5: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
7: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
5: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
7: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ต้องวันนึงถ้า

0: เกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบ
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
0: อาจจะผ่าบ้านเราต่อก็ได้
1: เออนั่นแหละ
0: ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เออเดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
0: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่ดีพอขนาดนี
1: ้เออบางวันก็ไม่มีเลย
0: ใช่บางเดี๋ยวมีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราว
1: เออ
0: แต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
2: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
2: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าใคร
2: ผ่าผ่าเรา
1: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
2: ต้องบอก
1: ไม่ได้ข่าวเลย
2: ผ่าเรา
1: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
2: ตอบแม่ว่าไงคะ
0: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
1: ครับผม
0: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
1: ไม่ผ่าเนาะ
0: ไม่ผ่า
1: ไม่ช็อต
0: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
1: ครับ
0: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
1: กงฟาราเดย์
0: รอบตัวจะมีเหล็กอยู
1: ่ครับ
0: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
1: ไม่มีอะไร
0: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างพันคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าสังเกตฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
1: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
0: มันไม่เหมือน
1: ใน
0: หนัง
1: ไม่ใช่แบบไม่
0: ขึ้นตามไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
0: ใช่หรือต้นไม้สูง
1: ครับ
0: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอย
1: ู่ใน
0: เราอยู่ใน
1: โซล
0: ที่รถ
1: ครับ
0: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
2: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
1: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
0: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
1: ใช่
0: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
1: รั่ว
0: ก็ต้องรั่ว
1: แน่นอน
0: อันตราย
1: เ
0: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมด
1: ต้อง
0: แต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
1: ใช
0: ่แต่ให้ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
1: ส่วนใหญ่เบเกอร์มันแยกลูก
0: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
1: า
0: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
1: มัน
0: ต
1: ้
0: องใช่อ
1: ัน
0: นี้
1: เข้าใจชาวบ้าน
0: ครับใช่ชาวบ้าน
1: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้านก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวเบเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
2: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
1: ม
2: ันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับ
1: แ
2: ล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
0: จะพูดตรงว่า
2: อันนี้เป็นนอกหรออะไรเงี้ย
0: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะ
1: เพราะว่า
0: ไฟฟ้าเราไม่เห็น
1: ถูก
0: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
1: ี่
0: ยเกาะกลางไม่คนเดินเลย
1: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
0: มีไฟอยู
1: ่
0: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
1: ใช่จ้ะ
0: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
1: ่
0: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
1: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
0: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
1: เออไฟเยอะไหมฮะ
0: เยอะครับเยอะ
1: เยอะด้วย
0: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
1: เออจริงด้วย
0: อย่าไม่ต้องไฟเยอะหรอก
1: แค่ไฟต้องเอาเยอะมากเหรอ
0: ใช่ก็ตายละ
2: ได้ไม่เยอะ
0: เออใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
1: ครับ
0: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
1: ครับ
0: อันนี้อันตราย
1: ครับ
0: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
1: ่
0: ก็มีไฟอยู
2: ่
0: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
1: ใช่ใช่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
0: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่ว
0: รอบๆร
1: ัศมีแค่ไหนอ่ะ
0: รัศมีประมาณไม่เกิน5 เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: นั่นน่ะดิ
0: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
1: ้
0: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
0: ครับผมดี
1: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
0: ตาย
1: ฮะ
0: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
0: จุ่มเลย
1: อ
0: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นราคาเดียวกัน
2: โดน
0: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
0: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผม

0: เราอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
1: เรือจากทำโลหะครับผม
0: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
1: โดนดูดนะครับผมตรงนี
0: ้โดนดูดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่
1: ม
0: ี
1: ไม่มี
0: เขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
1: ใช่
0: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PA ด้วยนะฮะเรื่องคุณพี่แน็กบ้านนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Uy. เฮ้ยมีประชุมนี่หว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

ป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได
1: ้อะในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
3: ของแข็ง
4: ของเหลวแก
1: ๊สแก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นถ่านแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไปอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: เชื้อเพลิง
6: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิต

0: จำวันครับ
1: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
2: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่สองครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายๆเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
3: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรมั่งครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมยังไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีดแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
4: ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
2: ้ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
4: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
2: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
5: พร้อมคร
2: ับ ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
3: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
2: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันงั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน4คนมาตรงนี้เดี๋ยวมาใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
5: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ฉีดครับ
2: ขอบกระบะตรงไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
0: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันจริง
6: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
2: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
2: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศ

0: นะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้
1: ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไป
0: มีถุงแล้วดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้ออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันตรายคิดว่าอันตรายไหม
2: อันตราย
0: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
3: เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
4: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
3: มาเลยครับมาเลยเอาล่ะครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
5: อยากรู้ครับ
3: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
6: ผ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
7: ทรายมันจะดับเนี่ยมันจะลุกยิ่งกว่านะ
6: อืมใช้น้ำเลยไปเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วนะ
8: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
7: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
6: โอ้ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
7: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
6: ๆตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
8: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๋นั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
6: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
9: ดับตรงไม้ก่อนนะพวก
2: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใสชูดีไหม
5: เนี่ยแถวนี้แถวนี้เออไปทำไมอีกทำไมอีก
2: เออจำใจถังเลย
5: หวงรู้หวงกินน้ำแข็งนะจะรอเพราะเดี๋ยวมันหมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนและใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรืออีก
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
2: จะ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู่
1: น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันน้ำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: มันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญผู้พี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: หรือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูแต่พี่ท็อปอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

0: นี่ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ yeah!
1: เชื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
0: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยเราของเราเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้บ้าน
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่นพิษ

0: M 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชั่นแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
2: นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหักมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถ
2: ุงทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
2: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1ไม่ได้คล้ายคำถามแรกมั้ย
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
2: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้
4: น
2: 315ถุงเนี่ย
4: ครับ315ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: ครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
2: ม
4: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
2: นะไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
4: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
2: ครับ
4: ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
4: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
4: ตัวกินไฟครับ
2: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
4: ค่
2: าใช้จ่ายขึ้นทันที
4: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
2: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
4: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
2: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
4: ครับ
2: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงาน

0: เกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
0: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปมีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
0: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก
1: ็
0: เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะก
0: ับ
1: สมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
0: ี๋
1: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
0: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะโอ้โหนะว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งนึงเผ
0: ื่
1: อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์มากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: มันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
1: ครับไอตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
0: คือนะครับเป็นรถเลย
1: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
0: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
1: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเค้าเรียกว่า Dust Monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
0: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
1: ับถูกต้องครับ
0: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
1: ครับ2ส่วนหลัก
0: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
1: ครับที่แตกต่างกัน
0: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
1: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
0: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
1: ได้ดีกว่า
0: เป๊ะ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
1: ครับ
0: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
0: ครับ
1: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า
0: ค
1: ลีนนิ่ง
0: ค
1: าร
0: ์
1: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
0: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
1: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
0: ครับ
1: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
0: ดีกว่าเดิม
1: ครับดีกว่าเดิม
0: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
0: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
1: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
0: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่า

0: เวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: อ๋อก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองพลเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
0: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
0: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ย2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
1: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
0: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี
0: ้ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินดี
1: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมไปเจอกันครับ เป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากงน
1: ี่ก็ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงเอามาจากไหนสูตรอ่ะ
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเนื้อ
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวยักษ์เดือดคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างปลาเหนียวก็ใบอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
0: คือเราจะเอาทั้งสามตัวนี้มารวมกัน
1: แล้วมันได้ว่าสัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: น่ากินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้นะมีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้ตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือผักกาดแห้งปกติถ้าเป็นผักกาดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับกล้วยไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่คาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียว อร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้งซี่ศูนย์เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
2: มินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคึกคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยโอ้โหของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๋า
3: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
2: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
3: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
2: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
3: 20บาท
2: เท่ากันหมดเลยเหรออ
3: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
2: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะ
3: โลละ80บาท
2: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
3: 40ค่ะ
2: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
3: จอมบึง
2: อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนอันนี้เป็น
3: มะม่วงหาว
2: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม
3: ่
2: 10บาทสดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
4: ่อ
2: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
4: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
2: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
4: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
2: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
4: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
2: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
4: อมฤตก็45บาทครับ
2: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถุงขนาดนี้ ันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
5: นี่จะเป็นมันเบอร์รี่โซดาม
2: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
5: ่
2: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำมาให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอัดกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ
5: 60บาท
2: 60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันอันนี้แม่
6: ทำวันละ500ชิ้นนะคะ
2: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
6: หมดค่ะ
2: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
6: ได
2: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
6: ปากท่อค่ะ
2: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
6: 5บาทค่ะ
2: 5บาท
6: ราคาจับต้องได้ค่ะ
2: นี่
6: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
2: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
6: ทำสดทุกวันค่ะ
2: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
6: ่
2: ะ
6: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
2: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
7: แม่ค้าหวานแล้วนะแบบนี้หวานของน้องตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
2: เสียงหวานไงอุ้ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
7: เป็นกุ้งข้องเกษตรแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
2: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
7: า
2: ะ
7: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
2: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
7: สิบบาทอันนี้50บาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
2: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
8: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมรองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมรองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
0: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงษ์เก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
9: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแต่ว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
0: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
9: ใช่ค่ะ

0: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
1: สีเหลือง
2: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
1: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
0: อ๋อแบบนี้
1: ค่ะแบบนี
0: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่มีมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
0: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้
1: เอาไว้ก่อนค่ะ
0: อ๋ออ
1: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
0: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะแล้วปลูกข้างล่างได้ไหม
1: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
1: เย็น
0: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
1: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
3: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
0: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
1: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
0: ต้องพูนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: พูนแบบนี
1: ้ค่ะ15บาท
0: อ๋อเดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดๆดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
1: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอะ
0: เอาหรอ
1: เพราะว่ามันใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
0: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
1: ค่ะคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันเลยนะครับ
3: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลูกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
0: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
1: ค่ะ
0: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
0: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
1: มันจะหอม
0: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
1: ใช่
0: อันนี้จะเอาแบบ
1: ออกน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
3: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
4: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: แล้วก็ขยับให้มัน
4: จะแน่นหน่อย
0: แน่น
4: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี
4: ้ลำไฟ
0: ให้มันพอดีให้มันแผ่พอดีกัน
4: เออ
0: นี่
4: เอามันตรงๆเอาใส่เลย

0: เอาให้เต็มแผ่เข้าไป
1: ขึ้นแล้วก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
0: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
1: ครับ
0: นี่แหละมาจากการนึ่ง
2: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
0: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ยส่งขาย
1: อันนี้แบบนี้แหละ
0: แผ่นละ100นี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีเอาไปต้มเอาอะไรก็แล้ว
1: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบๆใส่ในผ้า
0: ค
1: ลองแล้วก็เอาน้ำมันครับ
0: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้ว
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้ครับครับ
0: เขาก็มารับไปแบบนี
1: ้ครับครับ
0: โอเค
2: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ
1: โอ้เก่งเก่งเก่งนี่มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
0: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: เธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟให้หน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนะเราครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โห number 1สุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
3: คำถามระหว่างก้นหิ่งห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนส์ตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาเรติน่าและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
2: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับ

ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็

0: ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไข

0: มองเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่แบบลางๆนะครับเกือบไม่เห็นเลยแหละ
1: สุดท้ายลองมองผ่านแผ่นไม้ครับจบข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วย
0: เอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮแต่สีไม่เข้มเท่าไหร
1: ่เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะเริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้ง3แผ่นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเองในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรู

0: ร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆ กันมาถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงาคำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องกล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอหรือสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้

โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ2ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับผมวิธีบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิธีบอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิธีบอทเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิธีบอยวิธีเกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
2: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะ

0: ถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
1: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
2: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
3: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
4: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
3: เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยโอ้ยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี
5: ้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนอง
6: เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าแล้วเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
5: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
6: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
5: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
7: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมันลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแว๊บขึ้นมาด้วย
1: บ้านลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแดงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใต้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน

0: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
1: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินก็จะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
0: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
2: เล็กไปเลย
0: ว้าวไปไปตกใจหมดเลยนะ
1: โอ้นายฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
2: เป็นไรเนี่ย
1: แล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
0: ไม่กลัว
3: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้าน
5: ำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟฉายได้ค่ะ
6: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
3: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
7: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
3: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
8: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขนาดฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
9: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
10: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเป็นถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าเป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
11: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
0: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้ ขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
2: ดูแผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วบอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การนาซาค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
12: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งเฮ้ยเราจะรอดมั้ยเนี่ย
13: น้องจาและน้องๆทางบ้านไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะเรามีความรู้ก็เหมือนมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
2: ฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
12: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ
13: เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
12: พายุนะพี่ส้มเปรี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
13: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบ
2: หลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท
12: ์เพื่อนๆคิดว่าจุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
13: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
14: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
15: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
16: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
17: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
14: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
13: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆ อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท
0: ์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงมาที่ตู้
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: ันตรายจากฟ้า
1: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
2: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
1: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
2: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
1: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี
2: ้วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
1: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
2: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จูโดเยโนจีตู
0: รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลโต๊ะนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหนตรงหลังครับ
9: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
10: ทุ่งนา
11: ทุ่งนา
0: ซาฟารีต้นนี้ครับ
12: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
13: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
14: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
15: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
16: อยู่ในไม้ทะเล
0: สวรรค์หน้า
17: ปลาสีแดง
18: ปลา
0: ปลาอยู่ที
19: ่
0: ทะเลดาคง
1: ที่ใต้น้ำครับ
12: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
8: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
3: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้าเมอร์ไม่ตอบหรอ
2: ช้างเองใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
7: สิ่งของอาชีพ
4: สิ่งของอาชีพสิ่งของอาช
5: ีพสิ่งของอาชีพ
17: สิ่งของอาช
0: ีพเริ่มต้นครับ
15: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
13: ทหาร
0: ทหาร
14: หมวก
10: สีแดง
18: เ
0: ป็นของใคร
19: ของดี
0: ทหารเอาอะไร
1: รถถัง
0: รถถังของใครดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใ
6: คร
0: โอเคว
8: ิทยาดา
11: วิทยาดา
9: วิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใคร
16: ทหาร
0: ทหาร
12: ทหารทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหม ง่ายเนาะนะครับ
11: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัว เก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในปลอกผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชชู่ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่ถูกครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายล่ะอาชีพกับ

สิ่งของนี้ไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเช

ปั่นเชฟเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับก็กินเนื้อแล้วกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมเหมือนกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียเกาหลีเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮตินอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบาโกเตมาลา
นอร์ทอเมริกาจาเมกา

จาเมกาอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับทีเชอร์อยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับช้างยีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็น

0: เปลี่ยนชื่อกลุ่มด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของไหนเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์สิบตัว
1: กี่ตัวสิบตัวใช่ไหมนะครับ
2: สิบตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ
2: 2
1: กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกเอาอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วระบุเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลยเอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือ Octopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมาก5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปทิชเชอร์อยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับ

ลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

คนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดานที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับ

เพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็ฉะนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคย

0: เลยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับ แต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นๆเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลล์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่ม1เราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับ และเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับ

0: กิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคาร์ดครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นนะคะซึ่งScratch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT โปรแกรมนี้ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งแทนการเขียนโค้ดนะคะทำให้ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้นอกจากนี้นะคะบล็อกคำสั่งใน Scratch นะคะยังเป็นบล็อกที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีลักษณะของการควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำผู้ใช้นะคะสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปได้ด้วยนะคะในการนำ Scratch ไปใช้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมประเภทที่เป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะหรือว่า project based แล้วก็ลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหรือว่า problem based Scratch นะคะมีตัวละครแล้วก็มีฉากหลังให้เราเลือกใช้นะคะสามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยนะคะการใช้งาน Scratch เนี่ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะการทำโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่า Scratch เนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาใช้ลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งมาวางเรียงต่อกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องวางตามลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการข้อดีข้อหนึ่งของ Scratch นะคะก็คือสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้นะคะชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษานะคะหรือว่าดูแนวคิดการออกแบบของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาชิ้นงานของคนอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งาน Scratch กันก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Scratch ก่อนนะคะให้พิมพ์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด Enter พอเราเข้ามาที่เว็บของ Scratch เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะโดยการจอยเข้าไปก่อนก็คือเริ่มสมัครใช้งานนั่นเองนะคะเราลองใส่ชื่อเอกัญญรัตน์นะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อไม่ซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ M กัญญรัตน์แบบนี้นะคะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะคะให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอาจารย์ใช้ A กัญญรัตน์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เอาโชว์พาสเวิร์ดออกก่อนนะคะพาสเวิร์ดของอาจารย์ใส่ไปประมาณ6ตัวอักษรนะคะแล้วก็คลิกต่อไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมนะคะพาสเวิร์ดนี้อาจารย์ไม่บันทึกก็แล้วกันนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะประเทศที่เราอยู่เราก็เลื่อนไปเลือกประเทศไทยThailand นะคะแล้วก็คลิกต่อไปให้ใส่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะจะใส่กรกฎาคม19จากนั้นก็คลิกต่อไปนี้ใส่เพศนะคะก็เป็น Female จากนั้นก็คลิกต่อไปใส่อีเมลค่ะนะคะให้ใส่อีเมลที่คุณใช้งานอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีการยืนยันการใช้งานเว็บไซต์ของเขาโดยการยืนยันผ่านอีเมลนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็ใช้เมลอ
ใช้เมลใส่ของ Gmail เข้าไปนะคะแล้วก็ Create เขาก็ Welcome แล้วนะคะแสดงว่าเราสมัครได้เรียบร้อยแล้วเราก็ Get Start เริ่มต้นเลยนะคะพอเราเริ่มต้นเข้ามาในนี้นะคะดูหน้าแรกอาจารย์ขออนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะมันเป็น Pop Up แจ้งเตือนเกะกะนิดหน่อยนะคะดูซิมีจดหมายส่งกลับมาไหมนะคะมีข้อความส่งให้เราด้วยก็มีข้อความต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ Scratch เข้ามานะคะเราก็ไปดูสำรวจเมนูอื่นๆกันก่อนนะคะเมนูมีเมนูสร้างนะคะก็คือการสร้างงานใหม่นะคะสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะคะจะมีส่วนที่เราเรียกว่าโปรเจกต์เป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะคะส่วนของการสำรวจนะคะลองคลิกดูนะคะสำรวจก็จะมีงานนะคะที่เป็นโครงงานอื่นๆที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะกับการแยกหมวดหมู่Scratch เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะหรือจะแทรกสร้างเป็นงานศิลปะนะคะใช้วาดภาพอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นเกมนะทำเป็นดนตรีเรื่องราวต่างๆหรือทำเป็นบทเรียนก็ได้นะคะดังนั้นเราลองดูนะคะแต่ละหมวดหมู่อะค่ะถ้าเราสนใจหมวดหมู่ไหนเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ดูผลงานที่เขาทำไว้นะคะส่วนใหญ่ในนี้นะคะเขาแชร์ใช้งานร่วมกันฟรีนะคะก็คือจะมีโค้ดให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะค้นหาตามหมวดหมู่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็ค้นได้ง่ายนะคะมีในส่วนของไอเดียนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะไอเดีย what will you create เป็นส่วนของการทำตัวอย่างให้ดูอะค่ะนะคะในส่วนของไอเดียอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch นะคะว่าScratch เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการส่งเสริมเด็กๆนะคะที่เรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดอย่างเป็นเหตุผลนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งในการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่21นะคะนะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอธิบายกันถัดมานะคะเรามาดูอันนี้เมื่อกี้ไปดูไปแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะที่แจ้งให้เราทราบอันนี้เป็นผลงานของฉันนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งสร้าง Scratch ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะยังไม่มีผลงานข้างในนะคะคลิกเข้าไปว่างเปล่านะคะยังไม่มีผลงานอะไรในนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ user ของเรานะคะเราคลิกดูนะคะก็จะมีโปรไฟล์โปรไฟล์เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเองลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็คืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครนะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็จะมีผลงานของฉันนะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้สร้างอะไรนะคะก็เข้าไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรแล้วก็จะมีการตั้งค่าบัญชีนะค่าบัญชีนะคะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราสมัครนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เซฟได้นะคะหรือว่าจะ delete account อันนี้ออกไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วอะค่ะนะคะเราก็สามารถ delete account ออกไปนะคะแล้วก็ไปสมัคร account ใหม่ได้นะคะมีอันนี้ลงชื่อออกนะคะเรายังไม่ออกเราไปดูที่อันแรกก่อนนะคะอาจารย์กลับไปที่การเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งาน Scratch นะคะเป็นเบื้องต้นนะเราเริ่มที่สร้างนะคะสร้างโปรเจกต์ก่อนสร้างโครงงานนะคะนี่คือโครงงานที่เราสร้างขึ้นนะคะตอนนี้จะดู
คือมันเป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์จะดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะคุณสามารถใช้ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปปรับนิดนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะคะปรับภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าจอการทำงานของ Scratch กันบ้างนะคะ Scratch นะคะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทีหรือว่า stage นะคะก็คือตรงนี้นะคะที่มีแมวอยู่บนพื้นสีขาวนะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือ stage นะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวละครหรือว่า sprite นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกนะคะ sprite เขาก็จะเลือกเป็นรูปแมวตัวนี้นะคะให้เรานะคะถัดมานะคะส่วนที่3ก็คือส่วนของสคริปต์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางสคริปต์คำสั่งนะคะที่ใช้งานซึ่ง3ส่วนเนี้ยจะต้องทำงานประสานกันสัมพันธ์กันนะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะสัมพันธ์กันทั้งฉากนะคะตัวละครแล้วก็สคริปต์เรามาดูแถบเครื่องมือของ Scratch กันบ้างนะคะแถบเครื่องมืออันแรกนะคะอันนี้นะคะคือเมนูไฟล์เมนูไฟล์ก็จะมีการสร้างงานใหม่นะคะการบันทึกแล้วก็การบันทึกเป็นสำเนานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์นะคะที่สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์คือ Scratch เนี่ยค่ะมันมีตัวที่ออฟไลน์นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์

แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเผยแพร่ค่ะเราก็โหลดนะคะจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้บนเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการบันทึก to your computer นะคะอันนี้ก็คือเรา

ถัดมานะคะก็คือเมนู Edit ก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมี Restore นะคะกับ Turn on Turbo Mode นะคะ2ส่วนนะแล้วก็จะมี Tutorial นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะคะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะในการใช้งานรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คืออันไตเติลนะคะยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะฉะนั้นเราอาจจะสร้างชื่อเรื่องนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะอันนี้นะคะ C Project Page นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโปรเจกต์ที่เราจะเผยแพร่ค่ะนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเวลามีคนอื่นเข้ามานะคะเห็นโปรเจกต์ของเรานะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์กลับไปที่ Insight นะคะคราวนี้นะคะถัดมาทางขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของเรานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเข้าไปดูอะค่ะจะเห็นว่ามีงานชิ้นแรกของเราแล้วนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคลิก See Insight เพื่อเข้าไปใช้งานได้กับ Delete นะคะลบโปรเจกต์ออกถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรเจกต์มาเยอะซ้ำกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ delete ลบออกไปได้นะคะอาจารย์กลับเข้าไปในตัวโปรเจกต์นะคะโดยการคลิกที่ See Insight โหลดใหม่อีกรอบนะคะตัว scratch นะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นมุมตรงเนี้ยนะคะมีขึ้นแวบๆนะคะว่า project save นะคะเขา save อัตโนมัตินะคะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการเซฟเป็นระยะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะเขาก็จะเซฟไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เซฟได้เหมือนกันนะคะเซฟเนี่ยค่ะเขาก็จะเซฟโปรเจกต์ให้นะคะถัดมาทางนี้อันนี้เป็นตัวโปรไฟล์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูแท็บเครื่องมืออื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีสเตตนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะเป็นส่วนของการแสดงผลอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าตัวสไปรท์ที่เราเลือกใช้นะคะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะมามีตรงนี้อีกนะคะแอบนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะโค้ดส่วนของโค้ดนะคะหรือว่าคำสั่งนะคะมีคอสตูมแล้วก็มีซาวด์อาจารย์คลิกให้ดูก็ได้นะคะคอสตูมเข้าไปก็จะเป็นการออกแบบหรือว่าการจัดการสไปรท์นะคะหรือว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มลบได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการอันไหนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตัวแมวเนี่ยค่ะมี2ภาพนะคะเป็นภาพนิ่ง2ภาพหมายความว่าเวลาทำงานนะคะแมวตัวนี้สามารถที่จะขยับได้นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเครื่องมือรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจารย์ไปอธิบายในส่วนของการปรับแต่งคอสตูมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะซาวนะคะเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของแมวค่ะนะคะตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนอกจากจะมีภาพนิ่ง2ภาพอยู่ด้านในแล้วนะคะยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะเราลองเล่นเสียงดูก็ได้นะคะเป็นเสียงแมวร้องนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะนี้นะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสไปรท์ของเราได้เองด้วยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งที่คุณสร้างขึ้นนะคะถ้าอยากให้เคลื่อนไหวก็ทำภาพนิ่ง2ภาพนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะในส่วนของสไปรท์นะคะแล้วเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเพ
เพิ่มเสียงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อย

มาดูอีกทีหนึ่งนะคะจังกลับไปที่หน้าจอโค้ดก่อนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะด้วยคำสั่งง่ายๆนะคะคือโค้ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหมวดหมู่ของโค้ดอยู่นะคะมีหมวดของโมชั่นนะคะก็คือการเคลื่อนที่ลุคก็คือการแสดงผลบนหน้าจอนะคะเราลองติ๊กดูก็ได้นะคะจะแสดงผลอะไรบ้างบนหน้าจอนะคะมีซาวด์นะคะก็คือการแสดงผลเสียงบนหน้าจอนะคะอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะกำหนดกับโปรเจกต์ของเรานะคะคอนโทรลนะคะคำสั่งในการควบคุมนะคะแล้วก็จะมีเซนซิงนะคะคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเช่นการทัชชิ่งการชนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าสีนะหรือว่าในลักษณะของการถามตอบนะคะถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์นะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ด้วยนะคะ Scratch ก็เลยสามารถที่จะใช้ในการสร้างเกมได้นะคะนอกจากนั้น Variable นะคะก็คือตัวแปรนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวแปรในส่วนนี้ได้นะคะฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมนะคะเราใช้ตัวแปรอะไรยังไงเนี่ยเรามาเขียนในนี้ได้เลยนะคะสร้างตัวแปรในนี้ได้เลยนะคะถัดมาเป็น My Block นะคะ My Block ก็คือคุณสามารถที่จะสร้างบล็อกคำสั่งของคุณเองได้ด้วยอะค่ะนะคะบล็อกที่ทำงานอย่างเช่นบางทีเนี่ยการทำงานที่มันซ้ำๆกันนะคะเราสามารถที่จะเอามาสร้างนะคะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกเพื่อให้ทำงานรูปแบบเนี้ยนะคะอยู่ในบล็อกเนี้ยแล้วเราก็เอาบล็อกนี้ไปใช้นะคะโดยที่คำสั่งมันจะได้ลดความซ้ำซ้อนลงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนกับหน้าจอแสดงผลนะคะหรือว่าสเตจเนี่ยนะคะเวทีเนี่ยนะคะเวทีตรงนี้นะคะสเตจตรงนี้นะคะมันมีพื้นที่นะคะแกน x แล้วก็แกน y นะคะแกน x ก็คือแนวนอนแกน y ก็คือแนวตั้งนะคะแกน x ตรงนี้นะคะจากขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงนี้นะคะก็คือลบ240ถึงบวก240ฉะนั้นนะคะแนวแกน x จะมีระยะทางอยู่ที่480พิกเซลแกน y นะคะมีระยะนะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่บวก180ถึงลบ180นะคะฉะนั้นแนวแกน y นะคะจะมีพื้นที่ระยะทางอยู่ที่360พิกเซลนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ระยะทางนะคะเพราะว่าเราจะได้กำหนดตำแหน่งตรงนี้ค่ะนะคะการเคลื่อนที่ของตัวละครของเราอะได้อย่างถูกต้องนะคะหรือว่าเราจะกำหนดให้ออบเจกต์แสดงผลนะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดบนพื้นที่นี้ได้นะคะแกน x กับแกน y นี่นะคะตัดกันตรงกลางอยู่ที่นี่ x 0 y 0นะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเจ้าแมวของเรานะคะสไปรท์1เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0นะแล้วก็แสดงผลนะคะโชว์ก็คือให้แสดงผลบนสเตจนะคะขนาดก็คือ 100% ของขนาดจริง direction นะคะก็คือการวางตำแหน่งของสไปรท์นะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180นะคะหมุน270 90คราวนี้นะคะเรามาดูถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแกน x เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า x นะคะซ้ายสุดเนี่ยคือลบ240กลางลำตัวเลยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งขอบของหน้าจอนะคะ
ลองไปที่240ตำแหน่ง240นะคะตรงกลางลำตัวนะคะก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอด้านขวากลับมาที่สูตรใหม่นะคะตรงตำแหน่งของ y เมื่อกี้นี่อาจารย์บอกว่า y ก็คือ180หาด้านบนนะคะ180ตรงกลางของตัวไปอยู่ที่ขอบด้านบนนะคะแล้วก็ลบ180ตรงกลางลำตัวก็ไปอยู่ที่ขอบด้านล่างอันนี้เป็นการเช็คตำแหน่งแกน x แกน y นะคะถัดมานะอันนี้ดูแล้วนะคะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงตรงนี้มีสเตทนะคะสเตทตอนตรงนี้ค่ะเป็นแบ็กดรอปนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ภาพฉากหลังลงไปได้นะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพนะคะค้นหานะหรือว่าการวาดภาพนะคะสร้างขึ้นมาค่ะนะคะในนี้นะคะเรียนกลับไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือเลือกนะคะเลือกที่เขามีให้นะคะหรือก็อันนี้อัปโหลดสำหรับการสร้างวาดฉากขึ้นมาเองนะคะจะได้ไม่ไปใช้ของเขานะคะเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราก็ใช้ฉากตรงนี้ได้นะคะอ่ะตรงนี้สเตทนะคะอาจารย์ใช้ฉากสีเขียวนี่กันนะคะกลับไปที่โค้ดใหม่เรามาเริ่มต้นการทำงานของคำสั่งนะคะของโปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะโปรเจกต์นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่า move นะคะโปรเจกต์ของการเคลื่อนที่นะคะ move นะคะอันนี้ในการ move นะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะคำสั่งการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ตัวแมวไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแต่นี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แมวมันจะเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์ก่อนฉะนั้นการเริ่มต้นการทำงานของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะใช้โค้ดอีเวนต์นะคะกำหนดเหตุการณ์นะคะจะเริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะคะอันแรกเลยค่ะ when click คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางบนพื้นที่โค้ดนะคะแล้วก็ปล่อยอันนี้หมายถึงเมื่อเราคลิกธงสีเขียวแล้วให้เกิดอะไรขึ้นกับแมวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครนะคะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโดยที่การเซตค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะนะคะเราก็ไปที่ motion นะคะแต่นี้อาจารย์ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแกน x แกน y เลยนะคะก็เลือก go to x0 y0 นำมาต่อนะคะตอนนี้นะคะค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อเรากดธงสีเขียวนะคะธง start นะคะจะเห็นว่าแมวเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง x0 y0 เสมอนะจากนั้นนะคะเราตั้งค่าหน่วงเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมทำงานเนี่ยค่ะเขาทำงานตามคำสั่งในทันทีฉะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาย้ายตำแหน่งนะคะจาก x0 y0 ไปตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งในตอนนี้ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ก็คือจะให้ขยับนะคะไปทางขวามือชิดกับขอบทางด้านขวามือนะคะอันนั้นอาจารย์หน่วงเวลาการแสดงผลสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ตัวหน่วงเวลาเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของ control นะคะเราเข้าไปที่ control นะคะแล้วเลือก weight ก็คือการหน่วงเวลาเนี่ยนะคะเลือก weight มาต่อนะคะสัก1วินาทีนะให้หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปตามคำสั่งที่เรากำหนดเมื่อ weight 1วิแล้วเราจะให้ขยับยังไงเรากลับไปที่ motion นะคะการเคลื่อนที่นะคะจะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่เนี่ยนะคะมี move อีกอันหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่นะคะไปตามแนวแกน x หรือว่าเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวนอนนะคะเราจะใช้

chain x by นะคะกับเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งนะเฉพาะแนวตั้งนะคะเราก็จะใช้ chain y by นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเขียนโปรแกรมอะค่ะว่าต้องการให้เขาเคลื่อนที่ในลักษณะไหนนะคะอาจารย์ลองให้ดูนะคะเอา move มาวางถ้าเราจะให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะคะ10 step นะคะเราก็เอา move มาวางและลองกดเขาก็จะ wait 1 วิแล้วก็เคลื่อนที่ไป10 step นะคะลองกด play อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนแล้วนะคะไป10 step นะนี่นะคะ x 10นี่นะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ไปชิดขอบทางด้านขวานะคะเราตั้งสัก200ลองดูนะคะกด start พอ start ปุ๊บนะคะต้องไปตำแหน่ง x 0 y 0ก่อนนะแล้วรอ1วินะคะแล้วถึงจะไปมูฟไป200สเต็ป200สเต็ปไปชิดขอบพอดีนะคะถัดจากคำสั่ง move นะคะเรามาดูคำสั่งข้างล่างคือคำสั่ง turn นะคะ turn คือการหมุนค่ะนะคะเราจะหมุน เป็นลักษณะขององศานะคะค่า default ของเขาเนี่ยอยู่ที่15องศาหมุนทีละ15องศาแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์ลองเอาไอ้ตัว move เนี่ยลบก่อนนะคะวิธีการลบคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่คำสั่งที่เราจะลบเนี่ยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บนะคะหรือวิธีการลบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองลากมาวางใหม่ก็คือคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลบคำสั่งเช่นเดียวกันพอเราลบคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาคำสั่ง turn มาใช้นะคะ turn อันนี้นะคะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้เป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะลองแบบตามเข็มก่อนนะคะ turn 15นะคะอาจจะลอง play นะคะกด start อันนี้15องศานะคะหมุนไปทีละ15องศานะคะลองลบออกนะคะแล้วลองใช้หมุนแบบทวนเข็มนะคะ15องศาเช่นเดียวกันนะคะก็หมุนกลับมานะคะหมุนตามเข็มกับหมุนแบบทวนเข็มนะคะอีกอันนึงนะคะอาจารย์ลองเก็บอันนี้มาก่อนนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะโดยการกำหนดให้เคลื่อนที่แบบสุ่มนะคะอาจารย์ลองลากแบบสุ่มมาวางนะคะครั้งแรกไปที่นี่นะคะครั้งที่สองกดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะสุ่มตำแหน่งอะค่ะแล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้นะคะว่าจะไปปรากฏที่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เป็นการขยับนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะลองนึกถึงเกมที่มีการปรากฏของตัวละครนะคะให้เราไล่จับอะไรเงี้ยปรากฏในพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็เคลื่อนที่ไป เพื่อจับไอตัวอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าไอตัวสไปรต์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบสุ่มเราก็สามารถจะใช้แบบนี้ได้นะคะอาจจะลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะคราวนี้ go to x y นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งเลยนะคะระบุชัดเจนว่าเราจะไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นที่บนหน้าจอนะคะซึ่งอาจารย์จะไปที่ตำแหน่งแกน x 200นะคะ x 200หมายถึงว่าไปชิดขอบทางด้านขวานะคะy เราบอกว่า y เนี่ยมีระยะก็คือลบ180นะคะ y ที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะลบ180แต่ถ้าลบ180

180ปุ๊บเนี่ยอาจจะทะลุหน้าจอออกไปนะคะอาจารย์เผื่อระยะนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยกึ่งกลางก็คือพอ180ปุ๊บเนี่ยหัวลงไปข้างล่างเลยฉะนั้นอาจารย์จะเผื่อระยะไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ลงไปทะลุนะคะตัวทะลุลงไปอาจารย์ใช้ลบซัก150นะคะเราดูซินะคะตำแหน่ง x 200 y ลบ150นะคะคือตรงไหนนะคะอาจารย์ลองกดสตาร์ทดูนะคะตำแหน่ง150ก็ยังทะลุลงไปอยู่ดีนะคะอาจารย์ลองใช้รัก130เกินไปนิดหน่อยนะคะสัก125ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขนะคะเพื่อที่จะได้ดูระยะที่แน่ชัดนะคะกดสตาร์ทนะคะพอดีนะคะคืออยู่มุมล่างขวานะ go to ตำแหน่ง x y นะคะถ้าเราอยากจะให้ไปอยู่มุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายเราจะให้แกน x สักเท่าไหร่ดีนะคะx เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า200เนี่ยชิดขอบพอดีฉะนั้นแกน x ที่ชิดขอบทางด้านซ้ายอาจารย์เดาว่าน่าจะเป็นลบ200นะคะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้คือ180นะคะอาจารย์ก็ตั้งซัก125ลองดูนะคะหางยังเกินอยู่นะคะพอดีหางยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์125หางยาวไปเอา120แล้วกันนะคะลองดูซิก็ยังยาวไปอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันพอดีทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยการระบุตำแหน่งนะคะถัดมาจะลบไปก่อนนะถัดมานะคะกลายนะคะกลายหนึ่งนะคะหนึ่งวินะคะทูนะคะหมายถึงว่าการกลายเนี่ยคือการย้ายตำแหน่งอะค่ะนะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปจากตำแหน่งหนึ่งนะคะแบบเป็นเหมือนเคลื่อนที่ไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยเราใช้ move นะคะแล้วเราก็ใช้ go to จะเห็นว่าเขากระโดดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ากลายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์ลองลากกลายมานะคะกลายตรงนี้นะคะมี random position นะคะอันนี้ก็จะเป็นrandom position นะกับ mouse pointer ก็คือเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มกับเคลื่อนที่ไปแบบตามเมาส์ที่เราขยับเดี๋ยวลองแบบสุ่มก่อนนะคะอันนี้นะคะ1วิเนี่ยค่ะเขาสุ่มนะคะแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละพิกเซลนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนกับค่อยๆขยับไปอะค่ะนะไม่ได้กระโดดนะคะอีกทีนึงนะคะอันนี้นะคะการเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มนะคะแล้วก็ขยับทีละพิกเซลด้วยนะคะใช้เวลา1วินะลองเปลี่ยนนะคะกลายแบบใช้เมาส์พอยเตอร์นะคะจะลองกดสตาร์ทนะเราชี้เมาส์ลองสตาร์ทใหม่จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะคะไปตามตำแหน่งที่เราชี้เมาส์โอเคนะคะอันนี้คือกลาย1เสร็จ2เมาส์พอยเตอร์นะคะถัดมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะกลายอีกอันหนึ่งเป็น1เสก 2xy นะคะก็คือ1วิไปที่ตำแหน่ง xy อะค่ะนะคะว่าเราจะให้ไปที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะให้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x สู่

0: y 0ไปที่มุมบนขวานะคะงั้นเรามาลองกำหนดตำแหน่ง x y นะคะ x เมื่อสักครู่นี้ชิดขอบขวาก็คือ200นะคะส่วน y เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งอาจจะน่าจะประมาณ125นะคะแล้วเราลองกดสตาร์ทดูนะคะอันนี้เคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งไหนถัดมานะคะอาจารย์ลบออกก่อนเรามาดูที่ point in direction นะคะอันนี้ก็คือเป็นการหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะคะเราดูซิว่าเราจะระบุ direction เขาแบบไหนนะคะตอนนี้ direction ตั้งค่าไว้ที่90นะคะถ้าเราอยากจะหมุนตำแหน่งเจ้าแมวนะดูสินะคะพออยู่ตำแหน่ง x 0 y 0นะคะจากตำแหน่ง90ที่หันหน้าไปทางขวานะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น180ลองดูนะคะว่าเราหมุนเจ้าแมวไปลักษณะไหนนะคะกด startแมวตะแคงทิ่มหน้าลงไปแล้วนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะจาก180เป็น270ลองดูนะคะหมุนหน้าไปทางนั้นนะคะถัดมาอีกที่ตำแหน่ง0ลองกด start หมุนไปนะคะหันหน้าไปด้านบนนี่คือลักษณะของการหมุนเจ้าแมวนะคะหันหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆถัดลงมานะคะมี point toward นะคะลองดูนะคะอันนี้ point toward จะมีเมาส์พอยเตอร์นะคะอยู่อันเดียวจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันกับไอ้ตัวข้างบนนะคะอันนี้ก็คือให้ไปตามทิศทางของเมาส์พอยเตอร์อย่างเดียวนะคะอาจจะลองกดสตาร์ทกดมาใหม่ให้หมุนนะคะหน้าไปตามทิศทางของเมาส์โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น point towardนะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ change x by อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ไปเฉพาะแกน x เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับไปตั้งเจ้าแมวก่อนนะคะให้เจ้าแมวหันหน้าเหมือนเดิมก่อนนะคะ direction ที่90นะคะเล่นกลับมาเรามาลอง change xby การเคลื่อนที่เจ้าแมวไปตามแนวแกน x อันนี้จะเฉพาะแนวนอนนะคะได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นอาจารย์เคลื่อนที่ไปที่200นะคะจาก0ไป200จาก0ไปลบ200อันนี้คือไปนะแนวนอนอย่างเดียวถัดลงมานะคะก็คือการ change y by นะ change y by คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะคะหรือว่าแนวตั้งนะแนวตั้งอาจารย์มีอยู่180นะคะถ้าเราไปถึง180เราจะทะลุขึ้นไปนะคะเราก็สัก150ด้านบนลองเพลย์ดูนะคะยังทะลุอยู่ดีนะคะสักเท่าไหร่ดีนะ120120นะคะพอได้คราวนี้ถ้าจะลงไปข้างล่างล่ะนะคะตามแนวตั้งอาจารย์ก็ไปที่ลบโดยประมาณนะคะลบ120ประมาณนี้อั ันนี้ก็คือการเคลื่อนที่นะมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะคะคือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะลบอันนี้ก่อนตัวนี้ if on 8 bounce นะคะหมายถึงว่าถ้าไปชนขอบอะค่ะไปถึงขอบนะคะก็ให้หมุนนะหมุนกลับด้านนะคะอาจารย์ต้องให้เจ้าแมวไปถึงขอบก่อนนะคะอันนั้นอาจารย์ตั้งให้เคลื่อนที่แบบกลายแล้วกันนะคะกลาย to นะคะตำแหน่ง x 0ตำแหน่งตรงกลางนะคะให้เคลื่อนที่ตามแนวนอนนะคะดังนั้น x เนี่ยอาจารย์ตั้งไว้ว่า200นะคะก็คือให้เคลื่อนที่ไปชิดขอบขวาส่วน y เนี่ยเป็น0นะคะกำหนดว่าเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง y 0ก็คือกึ่งกลางนะคะตรงนี้เคลื่อนที่ไปก่อนไปชิดนะคราวนี้พอชนขอบอะค่ะจะเห็นว่าหนวดเจ้าแมวชนขอบไปแล้วนะคะอาจารย์ใช้ตัว if on edge bounce เนี่ยนะคะมาวางต่อลองดูนะคะผลที่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นหมุนกลับด้านค่ะนะคะคือหมุนกลับด้านแต่ไม่ได้กลับภาพนะคะหมุนเอานะคะนั้นเจ้าแมวก็จะกลับด้านแล้วนะคะพอกลับด้านปุ๊บนะคะอาจารย์อยากให้เจ้าแมวเดินกลับมาทางฝั่งขวานะคะนะคะอาจารย์ให้เวทไว้นิดนึงนะคะอาจารย์กลับไปที่คอนโทรลนะคะให้เวท1 วิก่อนเวทไว้สัก1 วิแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เจ้าแมวเดินกลับมานะคะให้มาอยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะคะก็จะใช้ glide to เหมือนกันนะคะไปที่ motion แล้วก็ glide to ใช้ go to xy นี่นะคะgly to ตำแหน่งแกน x ก็คือลบ200นะ y 0เหมือนกันนะคะก็คือให้เคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะคะแล้วที่ตำแหน่ง y 0เรามาลองดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจะแมวถอยไปก่อนแล้วก็มาใหม่ นะคะพอดีภาพไม่ได้กลับนะคะเรายังไม่ได้เซตให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะเขาก็เลยเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพอไปถึงตำแหน่งนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้คำสั่งให้เจ้าแมวกลับด้านก่อนนะคะแล้วถึงจะเดินย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นกับการใช้งาน Scratch นะคะด้วย Motionร่วมกับอีเวนต์เล็กน้อยแล้วก็ร่วมกับคอนโทรลเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆนะคะเราเห็นมีหลายหมวดนะคะอาจารย์จะมาลองใช้คำสั่งในหมวดอื่นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ เป็นหลักการ

กับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFeature-Trope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syn Gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Feature-Trope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

Huh? Mm.

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดนี่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟ

0: หรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประงายหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงอีกด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: แม่แกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: นี่ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: แล้ว
1: ไม่นอนแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
2: ในวัยเด็กหากนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
1: ต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่5แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงกันไปบ้างแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพแล้วบอกว่าเป็นการออกแรงในลักษณะใดและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรเมื่อนักเรียนได้สังเกตภาพแล้วนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถาม2คำถามจากภาพค่ะก็คือคำถามแรกนะคะนักเรียนจะต้องตอบว่าในภาพเป็นการออกแรงในลักษณะใดและคำถามที่2ที่นักเรียนจะต้องตอบนะคะก็คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพนักกีฬากำลังชุดบาสใช่ไหมคะกำลังชุดบาสลงห่วงใช่ไหมคะนักกีฬากำลังโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วงเป็นการออกแรงในลักษณะใดคะเป็นการผลักออกจากตัวเพื่อนบอกว่าเป็นการผลักออกจากตัวใช่ไหมคะก็คือการเป็นการผลักแล้วลูกบาสเกตบอลเป็นอย่างไรคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเพื่อนบอกว่าจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เพื่อนเพื่อนต้นทางนะคะบอกว่าจากหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่แล้วนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือเป็นการผลักส่งผลให้ลูกบอลเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะมาดูภาพที่2ภาพนี้ภาพอะไรคะเคยเห็นภาพนี้ไหมเคยเห็นไหมเป็นภาพอะไรอะไรนะคนกำลังตียางอันนี้เราเรียกว่าวงล้อนะคะก็เป็นเด็กกำลังเล่นตีวงล้อใช่ไหมเป็นภาพเด็กเล่นตีวงล้อนักเรียนคิดว่าจากภาพนั้นเป็นการออกแรงในลักษณะใดเป็นการผลักใช่ไหมเป็นการผลักใช่ไหมคะแล้วส่งผลต่อวงล้ออย่างไรเราเคยเห็นเขาเล่นแข่งตีวงล้อกันไหมคะถ้าเราเล่นอยู่กับเพื่อนเราจะต้องตีวงล้อให้ยังไงคะ
1: เคลื่อนที่
0: เคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่ไป
0: เรื่อยๆแล้วเราถ้าเราแข่งกับเพื่อนเราต้องให้วงล้อนะคะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องการให้วงล้อเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเราต้องออกแรงผลักอย่างไรคะอย่างไรเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะก็คือเป็นการผลักในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุไปเรื่อยๆก็คือตีวงล้อไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยถูกไหมคะส่งผลให้วงล้อเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วขึ้นก็คือส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วขึ้นนั่นเองพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจนะคะไปดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตีปิงปองใช่ไหมก็เป็นภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสกำลังตีลูกปิงปองกลับไปกลับมาก็คือตีโต้กันถูกไหมคะเป็นการออกแรงในลักษณะใดเป็นการผลักเป็นการผลักในทิศทางใดคะเป็นการผลักในทิศทางออกจากตัวแล้วการตีโต้กันไปมาเป็นการผลักในทิศทางไหนทิศทางที่ทำให้เร็วขึ้นทำให้ช้าลงหรือทิศทางอื่นการตีโต้ไปมาทิศทางอะไรคะเพื่อนบอกทิศทางตรงกันข้ามมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วส่งผลให้ลูกปิงปองเป็นอย่างไรคะเคลื่อนที่อย่างไรแรงขึ้นเพื่อนบอกแรงขึ้นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรก็คือเป็นการผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นก็คือลูกปิงปอง ถ้าเราตีโต้ไปโต้มาใช่ไหมคะลูกปิงปองก็เคลื่อนที่มาใช่ไหมคะพอเราตีกลับไปลูกปิงปองก็จะเคลื่อนที่ไปทางอื่นในทิศทางอื่นก็คือเป็นการผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นนะคะส่งผลให้ลูกปิงปองเป็นยังไงส่งผลให้ลูกปิงปองเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เพราะว่าเราออกแรงผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจก็คือทิศทางอื่นก็คือเป็นทิศทางที่ไม่ใช่ทิศทางที่ลูกปิงปองเขาเคลื่อนที่มาถูกไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในวันนี้กันต่อค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำกันค่ะซึ่งวิธีทำในวันนี้นะคะเราจะได้ทำก็คือได้ตอบคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงนะคะในวันนี้พอทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วตอบคำถามเสร็จแล้วเราจะมาร่วมกันเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันพอเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามหลังกิจกรรมกันนะคะว่าอยู่ในหน้าไหนซึ่งคำถามหลังกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่43นะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะเรื่องแรงและผลของแรงนะคะก็อยู่ในหน้าที่45 46นะคะแล้วก็47นะคะนี่ก็คือคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็แบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะจะได้ทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกคำถามหลังกิจกรรมและแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียนค่ะอย่างที่2นะคะให้คุณครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงในการตอบคำถามอย่างไรค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามหลังกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนค่ะก่อนที่คุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปทำคำถามหลังกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำถามหลังกิจกรรมนักเรียนจะต้องตอบอย่างไรบ้างเขาถามว่าอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่คำถามหลังกิจกรรมหรือยังคะหน้าที่43เปิดหรือยังคะนักเรียนต้นทางเปิดแล้วนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วนะคะให้เด็กๆปรบมือ1ครั้ง1ครั้งมาดูกันนะคะว่าคำถามหลังกิจกรรมถามว่าอะไรบ้างมาดูที่คำถามแรกนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะคำถามที่1ถามว่าเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะก็จะถามเกี่ยวกับแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างซึ่งเขาก็มีข้อความมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็เว้นที่ว่างให้นักเรียนได้ตอบซึ่งบรรทัดนี้นะคะมีข้อความมาว่าวัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรวัตถุจากวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะเมื่อมีแรงมากระทำวัตถุนั้นจะเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนตอบไปได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรมาดูบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่อย่างไรจำได้ไหมคะว่าเมื่อเรากระทำกับวัตถุที่เขากำลังเคลื่อนที่เขาจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่เป็นแบบใดได้บ้างนักเรียนก็เขียนลงไปบนบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้นะคะต่อมาบรรทัดต่อมาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่มันมีหลายกรณีมีหลายแบบใช่ไหมคะเมื่อเรากระทำกับวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วเปลี่ยนให้เขาเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปที่เขาเว้นไว้ให้นะคะ และบรรทัดต่อมาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นอะไรอะไรได้อีกนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะและบรรทัดสุดท้ายนะคะในข้อที่1วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรเอ่ยแล้วก็มีคำต่อท้ายมาว่าการเคลื่อนที่ช่องว่างตรงนี้นักเรียนจะตอบอะไรนักเรียนลองพิจารณานะคะจากที่นักเรียนได้เรียนไปเราจะตอบว่าอะไรนะคะพอเข้าใจข้อที่1มั้ยคะพอเข้าใจการตอบคำถามข้อที่1เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2นะคะสำหรับคำถามข้อที่2ถามว่าการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่ถ้ามีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรคำถามในข้อที่2มี2คำถามถามว่ามีการออกแรงหรือไม่นะคะเมื่อเราทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าไม่มีการออกแรงก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องไม่มีการออกแรงแต่พิจารณาแล้วว่ามีการออกแรงนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องมีการออกแรงแล้วนักเรียนต้องเขียนอธิบายบริเวณที่เขาเว้นไว้ให้ว่าในกรณีถ้ามีการออกแรงนะคะลูกบอลจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นจะต้องออกแรงอย่างไรก็เขียนวิธีการว่าเร็วขึ้นออกแรงอย่างไรหรือช้าลงออกแรงอย่างไรนะคะอธิบายลงไปว่าทิศทางการออกแรงเมื่อทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงที่แตกต่างกันไหมและแตกต่างกันอย่างไรก็เขียนอธิบายบริเวณที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้พอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจนะคะสำหรับข้อที่3นะคะสำหรับข้อที่3ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เคยทำไปเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรโดยที่เขามีข้อความมาให้และเว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติมนะคะสำหรับข้อความที่เขามีมาให้นะคะก็คือแรงทำให้อะไรคะบริเวณนี้นักเรียนลองเติมสิคะว่าแรงเขาทำให้อะไรแล้วมีข้อความมาต่อท้ายว่าเปลี่ยนแปลงแรงเขาทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะบริเวณนี้ว่าแรงทำให้สิ่งใดเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เขียนลงไปและมีข้อความต่อท้ายว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรในลักษณะต่างๆพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจคำถามหลังกิจกรรม3ข้อไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะเมื่อตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคําตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากคําถามข้อที่1 นะคะถามว่าเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างอ่ะบรรทัดแรกนะคะมาดูนะคะวัตถุที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวเพื่อให้ตื่นเต้นนะคะหรือเพื่อให้คนอื่นได้ตอบบ้างนะคะคุณครูจะมีการสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีเลขที่นั้นอยู่นะคะเวลาครูสุ่มไปนะคะมีเลขที่นั้นนักเรียนก็สามารถตอบได้นะคะแต่ถ้าสุ่มแล้วไม่มีเลขที่นั้นอยู่นะคะก็ช่วยกันตอบได้นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะมาดูนะคะบรรทัดแรกจะเป็นเลขที่อะไรที่ได้ตอบไม่ได้ดูนะเลขที
1: ่
0: 29เลขที่29อยู่ไหมคะมาไหมคะยกมือหน่อยมาไหมเลขที่29ขอไม้ให้เลขที่29ด้วยคำถามนี้วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรฟังเพื่อนเด็กๆฟังเพื่อน
2: เคลื่อนที่ค่ะ
0: วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเลขที่ต่อไปเดี๋ยวสุ่มเลขที่ก่อนเลขที่ต่อไปเขาจะได้เตรียมตัวนะคะสุ่มเลขที่ก่อนไม่ได้มองเลขที่8เลขที่8ใครเลขที่8กลุ่ม2อีกแล้วกลุ่ม2เข้ามาแรงค่ะวันนี้คำถามเด็กๆฟังคำถามก่อนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเอามาแบบเดียวก่อนเอามาก่อน
2: เร็วขึ้นครับ
0: เร็วขึ้นถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเลขที่ที่ออกเลขที่ต่อไป21ค่ะ21ใครเอ่ยกลุ่ม5แล้วตอนนี้ไปที่กลุ่ม5
1: แล้ว
0: คำถามวัตเด็กฟังก่อนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่อันนี้กรณีที่2มีเร็วขึ้นแล้วต้องมี
2: ช้าลง
0: ถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยช้าลงเลขที่ต่อไป20ว้าวมาที่กลุ่ม3มาที่กลุ่ม3ฟังคำถามนะคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
2: หยุดนิ่งค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยทำไมผู้ชายออกน้อยจังเลยอยากได้ผู้ชายบ้าง18ไม่มาใช่ไหมอ๋อมาอยู่กลุ่ม 5ไม่เป็นไร18ฟังคำถามฟังคำถามเด็กๆคนอื่นฟังคำถามด้วยนะคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรคะการเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรเอ่ย
3: เปล
0: ี่
3: ยน
0: อะไรแล้วต่อด้วยเคลื่อนที่
2: เปลี่ยนทิศทาง
0: เพื่อนบอกเปลี่ยนทิศทางถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมาดูข้อที่2ยังไม่หมดมาดูข้อที่2ข้อนี้ยาวนะคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่ถ้ามีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรเลขหยอกนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะ5อยู่ไหนยกมือบอกครูก่อนอยู่ที่กลุ่ม2ตอบก่อนว่าเด็กๆฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางนะคะการทำให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่มีไหมคะเซอร์กิตมีไหมคะ
2: มีครับ
0: มีการออกแรงถูกไหมคะเพื่อนเด็กๆเพื่อนๆบอกว่าถูกต้องมีการออกแรงแล้วเขาบอกว่าถ้ามีการออกแรงทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรเร็วขึ้นออกแรงอย่างไรคะเซอร์กิต มีเสียงกระซิบบอกหรือเปล่าตอบได้ไหมคะไม่อย่างนั้นครูให้เลขที่ต่อไปช่วยดีไหมอ่ะโอเคเลขที่ที่จะช่วยเซอร์กิตนะคะก็คือหลุดมือเมื่อกี้หลุดมือไม่เข้ามืออ่ะเลขที่6เลขที่ใกล้ๆเลยเลขที่6เร็วขึ้นออกแรงอย่างไรการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นออกแรงอย่างไรคะ
1: ออกแรงในทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ
0: ออกแรงในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะแล้วถ้าช้าลงออกแรงอย่างไร
1: ถ้าช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามครับ
0: ถ้าช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามเพื่อนตอบถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อน2คนที่ตอบด้วยค่ะก็คือการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลส่วนทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคำตอบในข้อที่2นะคะข้อสุดท้ายข้อที่3สำหรับการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะเลขที่ออกก็คือ17อยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่กลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม2ค่ะข้างหลังลูกข้างหลังคำถามนะคะถามว่าแรงทำ

0: ช่องนี้ต้องตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าอะไรเอ่ยช่องนี้
1: ทำให้วัตถุ
0: คำตอบในช่องนี้ก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ย
1: ให้เร็วขึ้นหรือช้าลง
0: แรงทำให้วัตถุคำตอบนี้ก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะในลักษณะต่างๆตอบได้ไหมเอ่ย
1: การเคลื่อนที่
0: เพื่อนบอกการเคลื่อนที่ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยก็คือการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆเด็กๆครับปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสำหรับคำตอบในข้อที่3นะคะก็คือจากกิจกรรมนี้ก็คือแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆค่ะเอาเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำคำถามหลังกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงกันต่อเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่45 46แล้วก็47ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้าที่45เลยค่ะเปิดไปที่หน้า45เลยค่ะสำหรับคำถามถ้ายังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนให้เสร็จนะคะมาดูที่แบบฝึกหัดกันก่อนเจอหรือยังคะนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าที่45ในแบบฝึกหัดนักเรียนจะได้ทำอะไรในหน้าที่45นะคะนักเรียนดูตามไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะหน้าที่45จากรูปกิจกรรมต่างๆกิจกรรมใดที่เป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพร้อมกันในหน้านี้นะคะก็จะมีรูปกิจกรรมมาให้นักเรียนนะคะ6รูปในรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยในรูปแรกเป็นรูปเข็นรถนะคะนักเรียนจะต้องตอบว่าในกิจกรรมนี้ที่นักเรียนเห็นการเข็นรถเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพร้อมกันนักเรียนก็เขียนบริเวณช่องว่างในกรอบนะคะในกรอบของเข็นรถนะคะอย่าให้เกินไปกรอบอื่นนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะว่าเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพอเข้าใจไหมคะก็ดูกิจกรรมต่อมานะคะแล้วก็เขียนในกรอบรูปภาพนั้นเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจในหน้าที่45เดี๋ยวนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่46ค่ะสำหรับหน้าที่46เด็กๆครับเปิดไปที่หน้า46นะคะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่46นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า46สำหรับหน้า46เคยเห็นไหมคะแผ่นผังนี้เคยเห็นไหมเอ่ยแผ่นผังนี้นะคะเป็นแผนผังการเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ลองทำได้รู้จักกันมาแล้วยังจำได้ไหมคะว่าการดึงการผลักมีส่วนที่เหมือนกันคืออะไรส่วนที่เหมือนกันให้นักเรียนเขียนบริเวณวงกลมที่ซ้อนทับกันนะคะจะเขียนส่วนที่เหมือนกันส่วนบริเวณวงกลมที่ไม่ซ้อนทับกันเราจะเขียนส่วนที่ต่างกันนะคะในวงกลมนี้บริเวณนี้เราจะเขียนส่วนที่ต่างกันของอะไรเอ่ยเด็กๆคะช่วยตอบหน่อยค่ะส่วนนี้บริเวณนี้นะคะจะเขียนส่วนที่ต่างกันของอะไรการดึงใช่แล้วส่วนนี้จะเขียนบริเวณที่ต่างกันของอะไรคะการผลักใช่แล้วค่ะพอเข้าใจไหมคะหน้านี้พอเข้าใจไม่เอ่ยถ้าพอเข้าใจแล้วมาดูที่หน้าที่47เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเปิดไปที่หน้า47ค่ะ47หน้านี้นะคะจากรูปแต่ละกิจกรรมมีการออกแรงอย่างไรและวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรในรูปมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเด็กๆลองดูมีทั้งเตะฟุตบอลรับลูกฟุตบอลและกิจกรรมที่3นะคะหมายเลข3คือการเล่นแบดมินตันนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะว่าวิธีการออกแรงเขามีการออกแรงอย่างไร วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรไปเป็นอะไรในกิจกรรมนั้นนะคะทั้ง3กิจกรรมเขียนลงไปได้ไหมคะเด็กๆเขียนลงไปได้ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะ

นักเรียนนี้นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนคะสำหรับข้อแรกนี้นะคะคุณครูจะเฉลยโดยใช้วิธีการเล่นเกมถูกผิดยังจำได้ไหมคะยกถูกกับยกผิดยังจำได้ไหมเอ่ยก็คือว่าคุณครูจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีข้อความมาให้โดยให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณานะคะรูปภาพกับข้อความนั้นถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าถูกนะคะยกเครื่องหมายถูกถ้าผิดยกเครื่องหมายผิดเครื่องหมายกากบาทนะคะนักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ไหมคะถ้ามีอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีเราใช้สัญญาณมือเหมือนเดิมก็ได้ค่ะก็คือถ้านักเรียนคิดว่าถูกให้ยกมือขึ้นหนึ่งข้างแบบนี้แต่ถ้านักเรียนคิดว่าผิดให้ยกมือขึ้นสองข้างแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะหยิบมาหรือยังเอ่ยมาดูที่รูปแรกรูปแรกนะคะเป็นกิจกรรมการเข็นรถเป็นการผลักใช่หรือไม่ยังอย่าเพิ่งนะใช่หรือไม่ยกค่ะยกแล้วยกเลยนะไม่เปลี่ยนคำตอบนะคะเพื่อนบอกว่าใช่ส่วนใหญ่บอกว่าถูกต้องนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ถูกต้องนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะการเข็นรถนะคะก็เป็นการผลักนะคะการออกแรงในลักษณะการผลักก็คือทิศทางออกจากตัวเองรูปที่2ยกแก้วยกแก้วเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าพึ่งยกค่ะเอาละค่ะยกแล้วยกเลยนะมีการเปลี่ยนคำตอบนะไม่นะคะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะถูกหรือผิดคำตอบนะคะก็คือผิดนั่นเองก็คือต้องตอบว่าอะไรยกแก้วเป็นลักษณะการออกแรงเป็นการดึงนั่นเองต่อมาเตะฟุตบอลเป็นการผลักใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกค่ะยกค่ะคำตอบก็คือถูกต้องค่ะต่อมาเปิดประตูเป็นการผลักใช่หรือไม่เปิดแบบนี้เปิดออกไปแบบนี้เป็นการผลักใช่หรือไม่คะยกค่ะคำตอบก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมาลากโต๊ะเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกค่ะเป็นการผลักใช่ไหมคะการลากโต๊ะไปดูคำตอบกันนะคะก็คือไม่ถูกต้องผิดนั่นเองแล้วต้องตอบว่าอะไรเอ่ยการลากโต๊ะเป็นลักษณะการออกแรงโดยการดึงคำตอบที่ถูกต้องคือการดึงนะคะและสุดท้ายภาพสุดท้ายบิดผ้าเป็นการผลักใช่หรือไม่ยกค่ะอย่านะอย่าเปลี่ยนคำตอบนะยกป้ายเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าไม่ใช่แล้วนักเรียนปลายทางนะคะใช่ไหมคะคำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองต้องตอบว่าอะไรเออ

0: องบอกครูสิคะช่วยกันตอบเด็กๆช่วยกันตอบทั้งต้นทางและปลายทางนะคะการดึงความแตกต่างของการดึงเขาออกแรงอย่างไรเขามีความแตกต่างกับการผลักอย่างไรอ่ะใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่ม5ยกก่อนการดึงความแตกต่างของเขาเป็นยังไงคะ
1: เอาสิ่งของเข้าหาตัวครับ
0: ก็คือเป็นการออกแรงในลักษณะไหนคะการดึง
1: หนึ่งเข้าหาตัวครับ
0: ก็คือออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอ่ะทีนี้การผลักอ่ะกลุ่มสองยกมือตอบอ่ะส่งไม้ให้กลุ่มหนึ่งขอโทษอ่ะการผลักความแตกต่างของการผลักออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ออกแรงในทิศทางออกจากตัวครับ
0: อ่ะออกแรงในทิศทางออกจากตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยก็คือออกแรงในทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงและการดึงและการผลักมีความเหมือนกันอย่างไรขอกลุ่ม3กลุ่ม3ความเหมือนกันคือ
2: ออกแรงเหมือนกัน
0: ออกแรงเหมือนกันพอออกแรงกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นไงคะ
2: เคลื่อนที่ค
0: ่
2: ะ
0: ทั้งการดึงและการผลักวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เหมือนกันถูกมั้ยคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะความเหมือนกันก็คือวัตถุมีการเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นเองอ่ะมาดูข้อสุดท้ายดูข้อสุดท้ายกิจกรรมมีทั้งเตะบอลรับลูกบอลแล้วก็เตะแบดมินตันใช่ไหมคะอ่ะมาดูที่กิจกรรมแรกการเตะบอลวิธีการออกแรงของเขาเป็นยังไงคะการเตะเป็นการดึงหรือการผลักก็คือการเตะก็คือเตะออกจากตัวก็คือออกแรงออกจากตัวเป็นการเป็นการผลักแล้ววัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรเป็นอะไรลูกเตะลูกฟุตบอลก็คือเปลี่ยนจากช่วยกันตอบหน่อยค่ะ
3: หย
0: ุ
3: ดนิ่งกลายเป็น
0: หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะมาดูกิจกรรมที่2เด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งมาช่วยกันตอบนะคะรับลูกฟุตบอลวิธีการออกแรงเป็นการดึงใช่ไหมคะแล้ววัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรเป็นอะไรคะ
3: การที่กลายเป็นหยุดนิ
0: ่งเรากำลังรับลูกบอลแสดงว่าลูกบอลเขากำลังทำไมเคลื่อนที่เข้ามาแสดงว่าต้องเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นอะไรเป็นหยุดนิ่งเก่งมากๆเลยค่ะก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งนั่นเองและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายคือเล่นแบดมินตันนะคะวิธีการออกแรงการเล่นแบดมินตันลูกกำลังมาถูกไหมลูกแบดกำลังมาพอเราออกแรงเราต้องออกแรงยังไงคะดึงหรือผลักเป็นการดึงหรือการผลักแล้วผลักในทิศทางไหนเป็นการผลักในทิศทางอื่นแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรไปเป็นอะไรคะเพื่อนบอกจากเคลื่อนที่ไปเป็นอะไรนะคะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นนั่นเองตอบถูกกันไหมคะถ้านักเรียนคนใดตอบไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะถ้าตอบถูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วอยากให้นักเรียนเนี่ยวางดินสอก่อนนะคะถ้าไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวบันทึกให้เสร็จหลังชั่วโมงนะคะมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงนะคะว่านักเรียนได้อะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยค่ะแรงและผลของแรงสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างใครจะเป็นคนสรุปยกมือมีไหมคะกลุ่ม5แรงมีผลกับวัตถุอย่างไร
1: ให้วัตถุเคลื่อนที่ครับ
0: สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้แล้วเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างคะ
1: ช้าลงกับเร็วขึ้นครับ
0: มีทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นและยังไงได้อีกคะ
1: เปลี่ยนทิศทางครับ
0: เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเปลี่ยนจากการเคลื่อน

0: วัตถุเปลี่ยนจากการเคลื่อนที
1: ่ช้าลงกับเร็วขึ้นช้าลงเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งครับ
0: เคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งแล้วก
1: ็หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ครับ
0: หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: ถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะมาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรซึ่งในครั้งถัดไปก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานะคะมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะใบงานเรื่องการดึงดูดของแม่เหล็กหน้าที่51อย่างที่2นะคะบัตรคำวัตถุวัสดุอย่างที่3ไม้บรรทัดเหล็ก4ไม้บรรทัดพลาสติก5สมุด6แก้วพลาสติก7ผ้าขนหนู8กระป๋องน้ำอัดลม9กระดาษเยื่อ10ลวดเย็บกระดาษ11ลูกโป่ง12ไม้ไอศกรีม13ตะเกียบไม้14ยางลบ15ลวดหรือแผ่นทองแดง16วัตถุอื่นๆใกล้ตัว17แท่งแม่เหล็กและ18เกมเบ็ดตกปลาค่ะซึ่งเกมเบ็ดตกปลานี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดบัตรคำวัตถุวัสดุนะคะเพื่อใช้ในการเล่นเกมเบ็ดตกปลานะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT

ช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาหาจำนวนของแกนสมมาตรกันนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนั้นคุณครูขอทบทวนบทเรียนกันก่อนรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรคะพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็จะเป็นรูปที่เมื่อเราพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองนะคะและรอยพับที่พับแล้วสองข้างพับสองข้างของรอยพับนี้ทับกันสนิทรอยพับนี้เราเรียกว่าอะไรคะแกนสมมาตรนั่นเองนะคะแกนสมมาตรก็คือรอยพับที่เราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันกระดาษนี้คุณครูตัดเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านเลยเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ
1: จัตุรัส
0: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีแกนสมมาตรไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีไหมลูกถ้ามีเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนมาหาแกนสมมาตรหน่อยค่ะเชฟนะคะยกมือก่อนใครเลยเดี๋ยวมาหาแกนสมมาตรให้คุณครูหน่อยเชฟมายืนทางด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพับให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเชฟตรงนี้ค่ะลูกขยับมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะเชฟพับเรียบร้อยแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเชฟคลี่ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะแกนสมมาตรนะคะก็จะอยู่ตรงกลางแนวตั้งตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนนะคะคุณครูจะให้เชฟนะคุณครูจะให้เชฟนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้เพื่อนๆดูโอเคไหมคะเดี๋ยวเชฟเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้เพื่อนดูเลยค่ะนี่นะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูใช้ไม้บรรทัดนะคะทาเพื่อให้ตรงนะจากนั้นใช้ดินสอลากเป็นเส้นประทําเป็นเส้นประได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ ได้นะใช่ค่ะขีดเป็นเส้นประเลยนะคะเส้นประลูกเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เชฟดูก่อนนะเส้นประเป็นแบบนี้ค่ะลูก1ลากลงมาแบบนี้งั้นเส้นนี้คุณครูเขียนให้เชฟเลยนะ